0: อเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซลาร์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาพืชวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์น่ะตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาริกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอีฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
1: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึงร้อยละร้อยโดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนา และสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาประสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีธาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์ทาวสิริกับจิรติจันเลียงผู้ที่กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT SD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกอุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกชัยนาท LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13 และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาว ช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจาแต่มาจากคำว่ามัญจาซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
17: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและลงทุนในประเทศไทยขอเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองชุดนี้สงสัยจะยาวเพราะว่าคุยกันถึงประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจีนวันนี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์เราพูดถึงวัฒนธรรมเราพูดถึงชนชาติเราพูดถึงการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวเอาละครับผมก็คงจะไปที่ประเทศจีนเพราะว่าคนที่มีบทบาทในประเทศไทยมากที่สุดนะครับมากกว่าชนชาติใดในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศจีนคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะเพราะว่ามาที่เมืองไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่เย็นเป็นสุขก็ทำให้คนจีนนั้นหลั่งไหลเข้ามาที่ประเทศไทยกันอย่างมากมายเดิมทีนั้นในช่วงก่อนปี1975ก็เรียกว่า50กว่าปีถอยหลังกลับไปนั้นก็เรียกว่าลักษณะของการปกครองของบ้านเมืองก็จะเป็นในรูปนะของคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมมิวนิสต์ได้เกิดจากการนะขยายปรัชญาความคิดอันนี้จากทางด้านรัสเซียรัสเซียก็เอาความคิดของมาร์กซิสนะฮะว่าทำยังไงให้ประเทศเขาเข้มแข็งมั่นคงเพราะว่าในช่วงแรกๆรัสเซียนั้นก็มีชั้นวรรณะนะมีกษัตริย์เรียกว่าคนจนก็เยอะเขาก็คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยใช้ระบบหรือความคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มจากที่รัสเซียรัสเซียก็ประสบความสำเร็จซึ่งในความสำเร็จนั้นก็คือมีการโค่นล้มนาราชวงศ์นะพระเจ้าซาร์ซึ่งก็กลายเป็นการจบนะฮะประวัติศาสตร์ทางด้านของราชวงศ์กษัตริย์ในรัสเซียตอนนั้นเวลานั้นปรากฏว่าก็มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโครงสร้างเดียวกันก็คือราชวงศ์ของชิงในจีนซึ่งจีนนั้นมีกษัตริย์นะฮะต่อเนื่องกันมาเนี่ยตั้งเกือบ 4,000 ปีนะครับก็โครงสร้างของประเทศจีนก็คือเรื่องของคนระดับสูงที่เป็นคนรับราชการหรือคนระดับต่ำก็คือพวกชาวนานั้นมีช่องว่างค่อนข้างที่จะเรียกว่ามากจริงๆและก็แน่นอนครับทางเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาก็เป็นคนระดับล่างนั้นมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันก็มีการโค่นล้มนะฮะราชวงศ์เริ่มด้วยเชียงไคเช็กซึ่งก็มาช่วยของดร.สุนยัตเซนซึ่งเป็นหัวหน้านะฮะแน่นอนดร.สุนยัตเซนนั้นเป็นผู้ก่อนะฮะการทำเริ่มเรียกว่าปฏิวัติก่อนต่อปฏิวัติเสร็จมีเชียงไคเช็กเป็นขุนพลที่มาช่วยแล้วเชียงไคเช็กก็เจอกับเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นป่าล้อมเมืองในยุคที่เขาเห็นว่าเมื่อราชวงศ์ไม่อยู่แล้วเหมาเจ๋อตงก็ลบกับเชียงไคเช็กแล้วตอนที่ลบกันนั้นก็มีสงครามนะฮะที่ถูกรุกรานโดยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เอาช่วงที่จีนอ่อนแอที่สุดมายึดพื้นที่แล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นมานี่ก็ทั้งสองเชียงไคเช็กกับเหมาเจ๋อตงก็ร่วมกันขับไล่ญี่ปุ่นจนแพ้สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คอมมิวนิสต์ก็ขยายตัวเข้ามาสู่เวียดนามเข้ามาสู่อินโดจีนแล้วก็พม่าไทยเองนั้นก็ด้วยความที่เรามีความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานจากที่ผมเอ่ยมาแล้วท่านนายกคึกฤทธิ์ก็ใช้ตรงนี้แหละครับไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนจนกระทั่งจีนคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนั้นก็ถูกยกเลิก นะฮะไม่ได้รับการสนับสนุนจากจีนก็ทำให้ความสัมพันธ์ของจีนไทยตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงตอนนี้ก็ดีฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์กันมานะต่อเนื่องนะหลังจากถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละระบบแต่ความที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจีนมีประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยดีก็ทำให้ไทยกับจีนนั้นเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาตั้งกว่า900ปีมาจนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในช่วงสัก3ถึง5ปีที่ผ่านมาก็จะมีชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็ทำให้นะประเทศไทยมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากเหมือนในสมัยโบราณอีกรุ่นหนึ่งในยุคปัจจุบันนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ท่านผู้ฟังคะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีได้ปรับวิธีการดูแลผลผลิตและวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับอิทธิพลของเอลนิโยช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากรายงานค่ะ
8: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
9: กลายเป็นว่าจากที่มันไม่เกิดโรคระบาดมันก็จะเกิดโรคระบาดเพราะน้ำจริงๆช่วงนี้เราก็จะตัดหญ้าแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาพวกเศษใบไม้ใบหญ้าพวกนี้เข้ามาอยู่ในโคนเหมือนเดิม
10: สภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอจากอิทธิพลของเอลนีโยกลายเป็นความท้าทายของชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งต้องใช้น้ำดูแลต้นทุเรียนตลอดฤดูกาลผลิตหากต้นทุเรียนขาดน้ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตคุณภาพและปริมาณผลผลิตการให้น้ำด้วยหัวสปริงเกอร์และการนำเทคโนโลยีตรวจวัดความชื้นในดินมาใช้เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการขยายบ่อน้ำที่มีอยู่แล้วภายในสวนให้ใหญ่ขึ้นและขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมเพื่อสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตนี่คือการปรับตัวและเตรียมพร้อมของนางสาวบุษบานาคพิทักษ์เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีโดยหวังเพียงว่าทุเรียนหลายสิบไร่ของตนเองจะรอดพ้นจากอิทธิพลของเอลนีโย
9: การที่จะเตรียมมือรับกับเอลนีโยที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูการผลผลิตที่จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยในเรื่องของการเตรียมน้ำของตัวเองแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอยังไงเราอาจจะมีการขุดบ่อพักน้ำหรืออาจจะขยายสระน้ำเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนที่มันจะเข้ามาเติมในบ่อเราฉะนั้นในเรื่องของการขยายบ่อเพิ่มเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวในส่วนนี้อยู่พอสมควรในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงที่เราอาจจะมีน้ำในบ่อไม่เพียงพออาจจะช่วยเจาะในเรื่องของบ่อบาดาลแล้วก็ในส่วนที่สามก็คือเราต้องเตรียมรับในเรื่องของพวกเศษใบไม้ใบหญ้าในสวนของเราเนี่ยถ้าในช่วงนั้นมันเกิดแล้งจริงการรักษาความชื้นในดินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพื่อไม่ให้ต้นพืชเขาขาดน้ำในช่วงที่เขาดอกบานหรือว่าช่วงที่เขาขยายลูก หรือว่าสร้างเมล็ดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ
10: ขณะเดียวกันชาวสวนทุเรียนยังขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการเร่งทำฝนเทียมตั้งแต่ต้นปีและขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว
9: แน่ละภาคตะวันออกอ่ะจริงๆแล้วไอ้เขื่อนชลประทานหรือว่าแหล่งน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอกับภาคเกษตรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่การเพาะปลูกมันเพิ่มขึ้นสูงแล้วมันมีปริมาณผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรกรมชลประทานควรจะเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงน้ำก็อาจจะไม่เพียงพอเรื่องของการเร่งทำฝนเทียมในช่วงที่เกษตรกรต้องการใช้น้ำการทำฝนเทียมเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเลยก็ว่าได
10: ้การรับมือกับเอลนีโญไม่ใช่การหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมแต่ต้องวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมตั้งแต่การสำรองน้ำการรักษาความชื้นในดินปรับระบบการให้น้ำและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกธงชัยมีทัพทีมสวท.จันทบุรีรายงาน
7: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนำร่องทดสอบเส้นทางที่ชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังตั้งเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงรับฟังจากรายงานค่ะ
11: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศผู้ประกอบการโรงแรมบริษัททัวร์และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังจังหวัดตรังภายใต้โครงการตรังอีลิทเอสเซนต์โปรเจกต์จิรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกันนายอานัทยุนุรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าบ้านน้ำราบมีองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวชุมชนทั้งเขาจมป่าที่สามารถชมวิว360องศาสันหลังมังกรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนและการจัดการของชุมชนสำหรับการนำผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมาทดสอบเส้นทางในครั้งนี้เป็นการประเมินโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใดโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศหน่วยงานท้องถิ่นและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังและเครือข่ายด้านการศึกษาของจังหวัดตรังจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนำไปจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวในระยะต่อไป
12: การท่องเที่ยวจะต้องมีอะไรที่ใหม่ๆเสมอนะครับไม่ใช่ว่า20ปี30ปีเราก็ยังจัดการท่องเที่ยวเหมือนเดิมแล้วก็พยายามหาอะไรที่ใหม่ๆเชื่อนะครับว่านักท่องเที่ยวก็ต้องการเห็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าเดินเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่รักษาความเป็นธรรมชาติรักษาความเป็นตัวตนของชุมชนนะครับอันนี้เรามองว่าชุมชนที่จะอยู่ได้แล้วก็ยังยืนนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวเพื่อที่นี่ยังถ่ายได้ความเป็นชุมชนความเป็นตัวตนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยว
11: อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากบางชุมชนมีทรัพยากรและกิจกรรมที่ดีแต่ยังขาดการสื่อสารที่ดีดังนั้นการนำเส้นทางมาพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังได้ขณะเดียวกันต้องพัฒนาอาหารและกิจกรรมให้มีความหลากหลายแต่ไม่ควรสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชนต้องรักษาคุณภาพและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
12: จังหวัดตรังนะครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนของน้ำราบผมเชื่อว่าท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มาแล้วท่านย่อมได้รับความประทับใจในเรื่องของการให้บริการเพราะตรงนี้มีเรื่องของการจัดการชุมชนอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องที่สองเรื่องอาหารการกินที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ชาวบ้านนะครับไปหามาเพราะอาชีพที่นี่เป็นอาชีพประมงนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็คือวัตถุดิบของชุมชนเรื่องของส่วนประกอบก็ใช้ชุมชนทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกท่านมานะครับมาพักผ่อนมาใช้ชีวิตมาอาบป่ามาเสพในเรื่องของธรรมชาติเชื่อท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิต ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับ
11: ทางนี้จังหวัดตรังจะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เน้นกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแต่ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสร้างโอกาสและการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนเริ่มกลับมาดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ฟื้นฟูและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนำพลังการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจนประสบความสำเร็จสร้างต้นแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเดินหน้าป้องกันแก้ไขและปราบปรามอย่างเต็มกำลังซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมในส่วนของจังหวัดสตูลมีอีกหนึ่งความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นคือการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลกล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
14: ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของรัฐบาลครับเลือกชุมชนที่เราไปทำในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งหมด4ชุมชนคือชุมชนวัชนาทิพย์ชุมชนซอยบักเขบชุมชนห้องสมุดชุมชนโรงพักสามัคคีการคัดกรองบุคคลตั้งแต่การเดินเอ็กซเรย์พื้นที่หากลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วเราก็ทำการบำบัดในชุมชนโดยเปิดค่ายบำบัดแบบปิดในแต่ละชุมชนใช้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง
13: สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งในด้านการค้นหาคัดกรองการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาและการสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง
14: ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของเราเองจังหวัดสตูลเองเนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายของประเทศไทยแล้วครับติดประเทศมาเลเซียยาเสพติดยังแพร่ระบาดมาได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนของเราเองครอบครัวทุกคนครับอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเห็นรู้เบาะแสแจ้งมาที่ทุกสถานีตำรวจยินดีจะไปแก้ปัญหาให้ทั้งผู้บำบัดทั้งบุคคลคุ้มครั่งแล้วก็ผู้ที่ค้าเราก็จะได้ไปจับได้ถูกครับ
13: นอกจากนี้พันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลยังได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569อีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: ปิดท้ายที่ทัพมวยสากลทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถแม้ต้องรับมือการปรับรุ่นน้ำหนักและคู่แข่งระดับโลกโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองกลับมาประเทศไทยติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
15: ตัวเล็กกว่าแต่ต้องชกในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นคือโจทย์ของทัพมวยสากลไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังมีการปรับรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกม2028ทำให้นักชกบางคนต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปสู้กับคู่แข่งที่ได้เปรียบด้านสรีระนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน11รุ่นน้ำหนักโดยเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักชกต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องความหวังฝั่งหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่อนรถนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนฝ่ายชายมีกรังปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
16: การพร้อม ก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วคือแชมป์โอลิมปิกอะ นะครับนับจำนวนเหรียญแล้วชนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทางฝ่ายจีนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายระหว่างอุซเบกิสถานเนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ทางเอเชียซะส่วนใหญ่นะครับคิวบานี่เหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อท่านที่ก็ถามว่าเป็นยังไงครับก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
15: เพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านรูปร่างทีมไทยเน้นเทคนิคความเร็วและการหลบหลีกพร้อมเดินหน้าไปเทรนนิ่งแคมป์ทั้งเยอรมนีอุซเบกิสถานและญี่ปุ่นเพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสคู่ซ้อมที่หลากหลายก่อนลงสังเวียนจริงในเอเชียนเกมโค้ชชาติพดุงชัยพันนุมาผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเพราะคู่แข่งสำคัญทั้งอุซเบกิสถานคาซัคสถานและจีนมีนักชกระดับแชมป์โลกแต่เชื่อว่าการเก็บตัวมานานจะทำให้นักกีฬาไทยพร้อมสู้และมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง
17: ในเอเชียเราคือเบอร์หนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าอุซเบกิสถานคาซัคสถานจีนนะครับคือมีแต่เบอร์หนึ่งที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถ้าหลักๆเนี่ยแชมป์โลกต่างๆอยู่ในเอเชียหมดเลยครับกับโอลิมปิกก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็จะหวังกับทุกๆรุ่นนะครับทุกๆรุ่นที่เราส่งเพราะว่าทุกคนซ้อมพร้อมๆกันแล้วความร่างกายเนี่ยคือกลับมาฟิตเต็มร้อยเลยเต็ม 100% ครับ
15: หนึ่งในนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับพิกัดคือบรรจงสินสิริที่ขยับจาก65ขึ้นมาชก70กิโลกรัมขณะที่คู่แข่งหลายคนลดน้ำหนักลงมาแข่งขันทำให้เขาต้องเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่เสียความเร็วโดยบรรจงสินสิริยืนยันว่าเวลานี้ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสู้เต็มร้อย
18: ดูอยู่ที่การจับสายด้วยครับหนักขึ้นก็เพิ่มเวทขึ้นมาเราแบกน้ำหนักเขาด้วยแล้วเราต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงด้วยครับพอเราขึ้นมาชกเวทใหญ่ครับก็เลยต้องมีความหวังนิดนึงพร้อมๆเต็มร้อยครับพร้อมชกแล้วครับ
15: ขณะที่ความหวังจากนักชกรุ่นใหม่อย่างโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์รุ่น54กิโลกรัมซึ่งจะลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกก็ได้ประกาศเป้าหมายต้องการประเดิมคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้
19: เมื่อก่อนเราอาจจะสู้วงในไม่ค่อยดีแต่โค้ชก็แก้ไขมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาให้การตัดสินแบบการออกหมัดที่ชัดเจนขึ้นแล้วหนูเป็นมวยจังหวะอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากก็อยากจะได้เหรียญทองเลยค่ะครั้งแรกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
15: แม้เอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงแต่ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติรวมถึงการผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับเลือดใหม่คือความหวังของทัพกำปั้นไทยก่อนลงชิงชัยคว้าเหรียญทองที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิษฐ์คาดนาครายงาน
20: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอน

0: ถึงแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหาร

0: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุประสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:01 นจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการดาวขับแห่งปริทัศน์ค่ะ
2: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภาษากับการสื่อสารหรือรหัสวิชา ENL 3107เป็นการบรรยาย
2: ครั้งที่26
1: โดยอาจารย์วันนิพาวงปัญญาจากคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาเจอกันครั้งที่26นะคะในการบรรยายสรุปกระบวนวิชา ENL 3107ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะยังคงอยู่ในประเด็นเรื่อง co-cultures and communication นะคะครั้งที่แล้วเราพูดกันถึง race and ethnicity นะคะ regional differences ไปแล้วโอ้ sexual orientation ก็ไปแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้จะพูดถึงประเด็นอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องศาสนาในหนังสือของนักศึกษาก็จะอยู่ในหน้าที่82นะคะประเด็นเรื่องศาสนาเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอมันมีอะไรขึ้นมาคนก็สามารถลบลาฆ่าฟันกันได้นะคะเพื่อความเชื่อนักศึกษาก็คือในบางวัฒนธรรมนะคะศาสนาเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นคนในกลุ่มใครเป็นคนนอกกลุ่มยกตัวอย่างเช่นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายนักศึกษาเนื่องจากมันมีความหวาดกลัวใช่ไหมคะเรื่องการก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนที่ชอบอ้างนะคะว่าฉันเนี่ยก่อการร้ายที่นั่นที่นี่เนี่ยมักจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางส่วนที่ไปทำลายสังคมอื่นใช่ไหมไปก่อการร้ายนะคะแต่ชาวมุสลิมบางส่วนที่เขารักสันตินะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในสังคมตะวันตกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมตะวันตกเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนถูกเขาเรียกว่าอะไรทำให้เด่นน่ะนะเฮ้ยเป็นมุสลิมหมอนับถือศาสนาอิสลามเหรอก่อการร้ายหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะถูกใส่ความอาจจะถูกให้ร้ายนะคะหนักข้อเข้าก็ทำร้ายได้นะคะทำร้ายได้ให้ร้ายได้นะคะคือสร้างความสะเทือนใจทั้งทางคำพูดนะคะทั้งทางการกระทำ physical attack อย่างเงี้ยนะคะเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยก็มักจะถูกบูลลี่นะคะที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความพยายามของชาวมุสลิมบางส่วนนะคะที่อยากจะขจัดทัศนะตายตัวที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะนับถือศาสนาอิสลามต้องก่อการร้ายหรือว่าไม่น่าไว้วางใจเจอตอนกลางคืนปิดหน้าปิดตาน่ากลัวจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเขาก็พยายามรวมตัวกันหลายหมื่นคนเลยนักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดแฮชแท็กนะคะ not in my name for example นะคะเพื่อประนามกลุ่มก่อการร้าย ISIS นะคะประนามการใช้ความรุนแรงในนามของศาสนาเพราะว่าเวลาที่เขาตีแผ่เรื่องราวเขาก็จะพูดใช่ไหมคะว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนั่นนี่มันก็ตีรวมอะนะคะแล้วมันยังมีเรื่องความเป็นปรปักษ์ระหว่างกลุ่มด้วยนะศึกษาก็คือมีอยู่มากมายหลายพื้นที่ของโลกนะคะระหว่างกลุ่มในที่นี้ก็คือกลุ่มที่นับถือศาสนาที่มันต่างกันนะคะจะต่างนิกายหรืออาจจะต่างศาสนาไปเลยนะคะถ้าต่างนิกายก็อย่างเช่นมุสลิมชีอะกับซุนนีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต่อสู้รบกันใช่ไหมคะในตะวันออกกลางคือถึงไม่มีคนอเมริกันบางทีก็สู้กันเองด้วยเขาเรียกว่าอะไรนิกายทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแบ่งแยกเผ่าต่างๆอันนี้ก็มีนะคะหรือนะคะศาสนาคริสต์ก็มีนักศึกษาครั้งหนึ่งก็ในประเทศไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์เหนือก็จะมีกลุ่มศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะกับนิกายแคทอลิก คทอลิกเป็นดั้งเดิมเนาะเขาก็ต่อสู้กันนะคะจนคือมันเป็นความเชื่อทางศาสนาเนาะสองฝั่งก็มาสู้กันจนมีคนเสียชีวิตอ่ะคนตายมากมายนะคะเพื่อที่จะปกป้องความเชื่อของกลุ่มตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเชื่อต่างอะไรเงี้ยมาสื่อสารกันก็ไม่น่ารอดนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะทีนี้ก็มีงานวิจัยนะคะบางงานวิจัยที่เขาก็ศึกษาอันนี้ศึกษาในคู่รักนะคะคนรักกันคู่สามีภรรยาที่ต่างศาสนากันนะคะเขาก็พบว่าถ้าเกิดคู่รักสื่อสารกันอย่างเปิดเผยนะคะเคารพเรื่องของศาสนาของอีกฝ่ายนะคะคู่รักเหล่านี้เนี่ยก็มีแนวโน้มเหมือนคู่รักทั่วไปอะค่ะก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขมีความสุขดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันต่างศาสนาแล้วก็ไม่พยายามเปิดใจอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะแล้วก็บางศาสนานะคะบางความเชื่อทางศาสนาเนี่ยก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตครอบครัวนะคะอย่างเช่นมันก็มีเหมือนกันนะคะศาสนาคริสต์นิกายevangelical นะคะออกเสียงผิดขออภัยด้วยนิกายเนี้ยนะคะเขามีแนวโน้มที่จะมองว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในครอบครัวนะคะและลูกๆเนี่ยที่เชื่อฟังพ่อแม่โดยที่ไม่ question อ่ะไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเนี่ยนะคะจะได้รับออนเนอร์นะคะจะได้รับเกียรติได้รับความเคารพในแง่ของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูถ้าเราต้องไปสื่อสารกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ถ้าเข้าใจกันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะมันเป็นเรื่องกลางๆที่มันขึ้นอยู่ว่าคนอ่ะจะเอามันไปแอพพลายในการสื่อสารได้ยังไงเราจะมีวิธีการแบบเข้าใจคู่สนทนาของเราได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โคคัลเจอร์อันสุดท้ายนักศึกษาที่มีผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์นะคะรวมไปถึงการสื่อสารก็คือความสามารถทางกายภาพนะคะ physical ability หรือ physical disability นะคะก็คือความพิการนั่นเองนะคะไออัตลักษณ์เรื่องอื่นๆที่ว่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาสนาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยชาติพันธุ์พวกเนี้ยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าร่วมกลุ่มนั้นๆเนาะเออคือบางทีมันก็เปลี่ยนศาสนาหรืออะไรมันก็จะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะคะแต่ถ้าเรื่องความพิการอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาแค่เป็นลมเขาบอกแค่เป็นลมตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะถูกจัดเป็นคนพิการได้นะเป็นคนอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุขาหักแขนหักอย่างเงี้ยสามารถเข้ากลุ่มนะคะ disability ได้เลยนะคะเออแล้วก็พิการได้ง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยคนปกตินะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเนาะจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมองความพิการว่ามันเป็นภาวะที่โชคร้ายใช่ไหม disability อ่ะเออความสามารถทางกายภาพที่มันแบบไม่ดีอ่ะนะคะมันทำอะไรไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมองว่าเออมันเป็นภาวะที่โชคร้ายนะคะแต่คนที่ทุกพลภาพจำนวนมากนะคะเขาก็มองว่าการที่เขาได้อยู่ในกลุ่มที่มีคนคล้ายๆกันกับตัวเขานะคะก็อาจจะมีความพิการในลักษณะที่ต่างกันอะไรเงี้ยแต่พอมาได้อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเป็นรางวัล นะคะเอออย่างนึงเพราะว่าเราได้เจอกับคนที่มีความเข้าใจคุยกันได้ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็มันก็จะมีวิธีการอยู่นักศึกษาเขาก็จะแนะนำนะคะวิธีการสื่อสารกับคนที่ทุพพลภาพนะคะคนที่ disability คนพิการต่างๆเราก็อย่าไป treat ว่าเขาเป็นบุคคลที่โชคร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นคนไม่เท่าเทียมกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะในหนังสือเขาก็เหมือนยกตัวอย่างนะคะมีคำแนะนำเวลาที่เราจะต้องสื่อสารกับคนพิการนะคะเขาก็แนะนำอย่างเช่น speak directly to people with disabilities นะคะก็คือให้คุยกับเขาตรงๆเลยนะคะแทนที่จะมองเขาเฉยๆอ่ะแล้วก็ ไปคุยกับคนที่มากับคนพิการแทนที่เป็นคนปกติอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาสื่อสารได้เขาสามารถที่จะบอกอะไรก็ตามข้อมูลเลยก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองได้เราสามารถที่จะคุยกับเขาได้เลยโดยตรงโดยที่อยากไปอ้อมคุยกับคนที่มาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนะคะนี่ก็สำคัญเหมือนกันมันเคยมีกรณีนะคะการที่ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือคนพิการนะคะให้เราเสนอตัวให้เราแบบ volunteer ก่อนอะ volunteer assistant นะคะแล้วก็รอให้เขาโอเคอะตกลงว่าให้เราช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยช่วยนะคะบางคนที่มันมีกรณีหนึ่งจำไม่ได้นะคะเหตุเกิดต่างประเทศนี่แหละเขาพยายามที่จะช่วยคนพิการโดยการอาจจะลุกจากเก้าอี้ในรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คนพิการหรือช่วยเข็นรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่ได้ขออนุญาตก่อนว่าให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมให้ฉันช่วยเข็นรถไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนพิการเขาก็ไม่โอเคอะว่ามาช่วยทำไมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ treat เขาเหมือนคนปกติอะนะคะเราจะอยากจะช่วยเหลืออะไรใครแล้วก็ offer ก่อนถ้าเขารับก็ค่อยช่วยถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะปฏิบัติต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อคนพิการเหมือนก็เหมือนเป็นอาเจ้าคนหนึ่งนะคะอันนี้ไม่นับว่าเป็นเด็กอย่างนี้เนาะคือในสังคมฝรั่งเขาเวลาไม่สนิทกันเขาจะเรียกชื่อนามสกุลใช่ไหมคะหรือไม่ตะโกนโวกเวกอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดกับเขาเหมือนเขาแบบสื่อสารเหมือนคนปกติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุยกับเขาเหมือนปกติเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกถ้าคุยกับคนที่นั่งรถเข็นนะคะให้วางตัวเองในระดับสายตานี่ก็เป็นอันที่เขาแนะนำมานะคะบอกว่ารถเข็นน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคนพิการเพราะฉะนั้นอย่าจับนะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เรารู้สึกผ่อนคลายบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราทำอะไรไม่ถูกเราต้องทำยังไงดีที่จะแบบทรีตปฏิบัติกับผู้พิการอย่างเหมาะสมนะคะก็เขาก็แนะนำว่าให้ผ่อนคลายอย่ากลัวที่จะถามถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราต้องทำยังไงให้ช่วยอะไรไหมต้องทำแบบนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้ว่าวิธีการจัดการกับชีวิตเขาต้องทำยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราคุยกับคนพิการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ has difficulty speakingก็คือมีความยากลำบากในการพูดอย่างเงี้ยนักศึกษาให้เราใช้ความอดทนนะฮะรอให้เขาพูดให้จบแล้วก็ให้ถามคำถามสั้นๆที่บางทีอาจจะต้องการแค่การพยักหน้าการส่ายหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามใช้คำถามที่คือเขาก็พูดยากอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีความยากลำบากในการพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะถามคำถามอะไรที่ให้เขาตอบสั้นและง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่าแกล้งนะคะอย่าไปแกล้งอย่าแกล้งทำเป็นเข้าใจอะทางที่เราไม่เข้าใจอะนะคะหรือถ้าคุยกับคนที่หูหนวกมีปัญหาทางการได้ยินก็ให้พูดชัดๆช้าๆนะคะชัดเจนเพื่อให้เขาว่าสามารถที่จะอ่านปากเราได้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นนะคะใครที่ต้องดีลอยู่กับคนที่แบบ disabilities อยู่แล้วเนี่ยน่าจะแนะนำอาจารย์ได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะในประเด็นถัดไปนะคะเป็น co-culture อีกเหมือนกันนะคะนี่เป็น gap เรื่อง age generation นะคะอายุเนาะรุ่นอายุอะ generation เนี่ยนะคะคุณละเจนนะคะเขาก็ให้เราลองจินตนาการดูว่ามันจะแปลกแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราได้ยินแบบเด็กอายุ8ขวบนะกับคุณยายอายุ80พูดและแต่งตัวรวมไปถึงทำท่าทางคล้ายๆกันนะฮะกับวัยเราอะไรเงี้ยคือเราเห็นเด็กกับคุณยายแล้วว่าทำไมนะฮะทำตัวเหมือนกันเลยนะฮะหรือเราทำตัวเหมือนคุณยายอายุ80อะไรเงี้ยเพื่อนเราทำตัวเหมือนคุณยายอายุ70นะฮะมันก็คงมีความแปลกอยู่ใช่ไหมฮะคนเนี่ยมักจะคิดว่าการที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการทาง ชีววิทยาล้วนๆก็คือคนเราก็ต้องแก่ใช่ไหมคะตามการเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยนะคะเพราะว่าคนในแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันก็สื่อสารไม่เหมือนกันนะคะการที่เขาใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยนะคะมันสะท้อนวัฒนธรรมได้มากพอๆกับกระบวนการทางชีวภาพเลยนะคะเราเรียนรู้วิธีการทำใช่ไหมวิธีการพูดนะคะแบบต่างๆทำในที่นี้คืออะไรนะคะอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะอะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดนะคะมันก็จะเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุนะคะเขาบอกว่าการสื่อสารนะคะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดวิธีการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะเราสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกับบทบาททางสังคมในด้านอื่นๆของชีวิตของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในบางสังคมนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนแก่นะคะผู้สูงอายุกับคนหนุ่มสาวเนี่ยมันก็ถูกกำหนดนะคะโดยเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นสมมุติฐานนะคะเป็นการคาดการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะในบางช่วงบางยุคนะคะในบางประเทศอ่ะของคือแต่ละประเทศก็จะมีประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางสังคมเนี่ยนะคะในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เนี่ยผู้สูงอายุก็จะถูกมองว่าอุ๊ยฉลาดใช่ไหมประสบความสำเร็จในชีวิตหรือมีความวิเศษนะคะmagician อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่บางช่วงเวลาคือเมื่อเวลามันผ่านไปนะคะผู้สูงอายุก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเครื่องเตือนใจนะฮะให้นึกถึงความตายให้นึกถึงความเสื่อมถอยนะคะที่ไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยคือคนก็ value ความแก่ในแต่ละช่วงแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะฮะอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคะวัฒนธรรมตะวันตกเนาะส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เลยแหละนะคะเขาก็ให้อย่างเช่นในสังคมอเมริกันนะเขาก็จะให้ความสำคัญกับอะไรอะ adulthood นะคะความเป็นเยาวชนความเป็นคนหนุ่มสาวอย่างเงี้ย American dreams อะไรพวกนั้นนะคะความคิดเกี่ยวข้องกับความชรามันก็มีเหมือนกันนะคะแต่มันก็จะมีในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะคะทีนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยอะนะคะเขาก็ไปดูว่าเอ้ยคนที่อายุ40ปีเนี่ยนะคะมีแนวโน้มนะคะที่จะถูกสื่อนะคะสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อกระแสหลักอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนำเสนอว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบunattractive นะคะไม่ค่อยน่าดึงดูดใจละนะคะถ้าเทียบกับช่วง20อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มที่อาจจะน่าเบื่อนะคะสุขภาพร่างกายก็ถดถอยลงมาเรื่อยๆนะคะหรือคนอายุ60นะคะก็คนอายุ60เนี่ยสื่อไม่ค่อยนำเสนอละนะคะมีบทบาททางสื่อน้อยลงนะคะในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรการความงามอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยละใช่ไหมคะจะเห็นว่าพรีเซนเตอร์ความงามนะคะด้านความงามสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยหนุ่มสาวซะมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอายุ60หรือใครก็ตามนะทุกช่วงวัยนะคะเขาก็มีความสุขนะในช่วงวัยของเขาอะไรเงี้ยเพียงแค่มันไม่ได้ถูกนำเสนอออกมานะคะทีนี้พอคนที่สูงวัยมากๆนักศึกษาคนแก่เนาะหูก็ตึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในบางรายบางเคสใช่ไหมคะโรคภัยก็เริ่มรุมเร้าร่างกายมันก็เคลื่อนไหวไม่สะดวกและนะฮะทัศนคติที่มันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับอายุเนี่ยมันสามารถปรากฏได้นะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะฮะคือคนที่คิดว่าผู้สูงอายุมีปัญหาในการสื่อสารนะคะคุณยายหูตึงอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยคุยกับคนแก่นะฮะหรือถ้าคุยก็จะคุยด้วยแบบภาษาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีในตารางในหน้าที่84นะคะอย่างเช่นใช้ไวยากรณ์ง่ายๆนะคะใช้ประโยคสั้นๆนะคะ ช้คำศัพท์ง่ายๆหรือบางทีก็ใช้คำศัพท์แบบเขาใช้คำว่า endearing นะฮะคำศัพท์น่ารักน่ารัก sweetie love อะไรเงี้ยเวลาเรียกฝรั่งนะฮะรวมไปถึงเพิ่มความดังลดความเร็วในการพูดนะฮะใช้เสียงสูงอะไรเงี้ยหรือพูดซ้ำๆใช่ไหมคะย้ายย้ายย้ายมาทางนี้ย้ายอะไรเงี้ยเราจะสังเกตว่าเราเวลาเราคุยกับคนแก่เราจะมีวิธีการใช้ภาษาอีกแบบนึงที่มันไม่เหมือนกับที่เราคุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือคนแก่เขาอาจจะคิดว่าเออเราเป็นคนที่แบบไม่มีศักยภาพในการสื่อสารดูไม่มีความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคนก็พูดจากับเราเหมือนทรีตเราทำไมไม่ทรีตเราปกติเหมือนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะมองตัวเองในแง่ลบนะคะในแง่ดีก็อาจจะพยายามพูดช้าๆให้ยายได้ยินไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องบางทีก็ต้องพิจารณานิดนึงนะคะว่าเราควรจะใช้ภาษาแบบไหนคุยกับคนแก่นะคะโอเคนะคะวันนี้เนื้อหาน่าจะจบแค่ที่ประเด็น age and generation นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาต่อกันนะคะในประเด็นเรื่อง co-culture อื่นๆนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ
0: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภาษากับการสื่อสารหรือรหัสวิชา ENL 3107เป็นการบรรยาย
1: ครั้งที่26
0: โดยอาจารย์วันนิพาวงปัญญาจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไปก็จะตามรับฟังรายการทหารพรานสารสัมพันธ์ค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนำเข้าสู่รายการทหารพรานสารสัมพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจจาเต้คนเตพานะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันสัปดาห์ที่3นะครับของเดือนกันยายนนะครับ2569นะครับวันนี้ผมเองก็มีข่าวสารจากกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ข่าวสารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45นะครับมาสร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอระแงะในพวกที่ผ่านมาอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนท่านใดมีเรื่องราวนะครับให้ผมประชาสัมพันธ์ก็สามารถโทรเข้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ073514552หรือก็อยากจะฟังบทเพลงมอบให้กับคนรักมอบให้กับเพื่อนสนิทหรืออยากจะมีเรื่องราวนะครับต่างๆก็สามารถเข้าโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข073514552หรือทาง TikTok ไลค์กันได้นะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราไปรับฟังเพลงไพเราะจับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงปลุกเร้าใจความเป็นนักสู้แล้วกันนะครับจากเสกโลโซผู้กล้าครับเชิญรับฟังครับ

นะครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับทหารพรานสารสัมพันธ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังนะครับห่วงที่ผ่านมานะครับบ้านเรานะครับกำลังตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศไว้นะครับช่วงวันที่17ถึง20แล้วก็อาจจะเป็นถึง23นะในว่าก็มีการฝนฟ้าอากาศได้ประกาศณปัจจุบันนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเองก็มีฝนฟ้าอากาศที่ค่อนข้างจะเช้าอึมครึมนะครับกลางวันแดดร้อนตกเย็นตกค่ำฝนตกนะครับก็พยายามติดตามนะครับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรมอุตุนิยมวิทยากันให้ดีแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการนะครับเราจะได้เตรียมในเรื่องของปรับอุณหภูมิของร่างกายกันด้วยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแน่นอนครับอีกประมาณไม่กี่เดือนในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองเดือนกันยานะครับส่วนตุลาธันวาพฤศจิกาก็แน่นอนครับช่วงน้ำฝนมานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะมาจัดรายการนะครับก็มีกิจกรรมดีๆในพื้นที่ละแงะนะครับมีกิจกรรมวิ่งนะครับฮาร์ดฟอร์รันนะครับของทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัดนะครับซึ่งจัดกิจกรรมเมื่อเช้านี้นะครับโอ้โหนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในงานก็มีนอกจากมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าลำดับตามที่ได้ ประกาศไว้แล้วก็มีการจับฉลากของรางวัลกันด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าเส้นชัยนะครับทุกท่านด้วยละกันนะครับจากเมื่อเช้านี้ถ้าดูกิจกรรมก็โอ้โหนะคนเยอะแยะมากมายครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับขอบคุณนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัดนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างน้อยนะครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ออกกำลังกายร่วมกันนะครับโดยมีทีมงานของส่วนราชการในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมนะครับส่วนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากดร.สกริยานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินทางมาเป็นประธานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะกันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการออกกำลังกายแค่เรามาขยับนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายนั้นถือว่ามีมากมายนะบางท่านก็มีเป้าหมายในการไล่ล่ารางวัลนะครับตามที่ตัวเองได้ฝึกซ้อมกันไว้บางคนก็มาเดินปะนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆเดินวิ่งเดินเล่นกันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแต่สุดท้ายแล้วนะครับผลของการจัดกิจกรรมรู้สึกว่าจะเป็นการมอบช่วยเหลืองานมวลชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมันจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่เนี่ยคือช่องทางของการจัดกิจกรรมแต่ผลลัพธ์เป้าหมายที่เขาจะทำให้กับสุดท้ายแล้วเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันทางนั้นเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายกพิมานยูโซนะครับซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัดนะครับเป็นหัวแรงในการจัดกิจกรรมแล้วก็ทีมงานบุคลากรทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่สร้างบรรยากาศสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งงานครับอันนี้นี่เป็นส่วนของเทศบาลตำบลตันหยงมัดนะครับซึ่งได้ร่วมมือกับเอ็กพุงโตเฟสติวัลนะครับจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์นะครับห่วงวันที่17ถึง21นะครับซึ่งคืนนี้และก็คืนพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายก็สามารถเข้าไปจับจ่ายหาของกินของอร่อยนะครับในงานโอ้โหซึ่งมีอาหารการกินมากมายเลยครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสไปทำการประชาสัมพันธ์เมื่อคืนวันที่2ของการจัดงานซึ่งเป็นคืนที่มีการทำพิธีเปิดกันด้วยแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.สกริยานะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเดินทางมาเป็นประธานกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะเป็นครัวซองพุงโตนะครับเจฟฟี่กับในส่วนของหลากหลายนะครับจะเป็นอาหารการกินนะอัตลักษณ์ของการกินนี่เยอะแยะมากมายนะครับหลายแบรนด์ด้วยกันนะผมก็นึกไม่ออกว่าจะมีแบรนด์แต่ว่าเยอะจริงๆนะครับผมไปเนี่ยคือที่2ของการจัดงานคนเยอะมากนะครับแล้วก็ของกินก็แน่นอนครับ number 1อยู่แล้วนะครับตามที่ได้การประชาสัมพันธ์ในขั้นต้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทางเทศบาลตันยมันเองก็มีการประชาสัมพันธ์ยังทั่วถึงนะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะครับอย่างที่บอกนะครับเทศบาลตันยมันร่วมกับเอ็กนะครับ
ุงโตเฟสติวัลนะครับซึ่งจัดกิจกรรมแบบนี้มาหลายพื้นที่กันแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลตันหยงบัดนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้คืนวันที่20เนี่ยจะเป็นคืนที่มันจัด17 18 19 20คืนที่4แล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศในงานนะครับในระหว่างงานเนี่ยจะมีการบรรยายธรรมมีการประกวดอานาซีดมีการอาซานมีการอ่านอัลกุรอานมีการประกวดเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมบนเวทีนะครับก็งานนี้นายกนาก็จัดเต็มนะครับทุกส่วนนะครับว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยการแบ่งนะครับจุดต่างๆของผู้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนอกจากเป็นการกิจกรรมบรรยายธรรมบนเวทีแล้วกิจกรรมที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อของนะครับแล้วก็มีสวนสนุกกันด้วยนะครับอาจจะเป็นม้าหมุนเครื่องเล่นบ้านลมสไลเดอร์นะครับแล้วก็มีจุดที่เราบริการนั่งพบปะพูดคุยกันถือว่าเป็นงานที่ใหญ่นะผมว่าสำหรับผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่แต่ณตอนนี้มีอุปสรรคเรื่องเดียวคือฝนฟ้าอากาศที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่แต่ได้มาจากอุปสรรคครับทางทีมงานฝ่ายจัดนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตกเย็นทำท่าจะตกนะครับแต่ไม่ตกทำให้บรรยากาศคนที่มาร่วมงานนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเจาะไอร้องนะครับมันจะเป็นจะแนะยี่งอเนี่ยโซนี้ผมว่าน่าจะเยอะเพราะมันอยู่ใกล้แต่อำเภอเมืองอำเภอใกล้เคียงเนี่ยผมว่าแน่นอนครับมาร่วมกิจกรรมผมที่ผมดู3คืนที่ผ่านมาเนี่ยคนค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างสิเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็แน่นอนครับการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ส่วนราชการนะครับพยายามผลักดันนะครับแน่นอนถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีมาจัดกิจกรรมแบบนี้แน่นอนครับรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาจัดกิจกรรมแบบนี้แน่นอนครับรายได้เนี่ยเกิดขึ้น 100% นะครับให้กับคนในพื้นที่แน่นอนนะครับมันจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นมาตับตายนะครับมาซื้อของหวานซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะของกินนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลตันยงมัดเอ็กพุงโตเฟสติวัลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนของการจัดกิจกรรมของมฤตสัมพันธ์เนี่ยซึ่งมีความหลากหลายในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเกือบทุกพื้นที่และปัจจุบันเหลืออีกคืนเดียวก็คือคืนพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับของงานมฤตสัมพันธ์นะครับประจำปี2569นะครับของทางเทศบาลตำบลตังหนุ่มมัดนะครับได้จัดขึ้นร่วมกับเอ็กพุงโตเฟสติวัลนะครับอย่างที่บอก17ถึง21นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมดีๆของส่วนราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็แน่นอนครับคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนในพื้นที่คนมีความสุขที่สุดก็คือฝ่ายจัดที่จัดแล้วงานออกมาดีประชาชนก็ให้การตอบรับแน่นอนครับทำให้เกิดบรรยากาศที่โอ้โหนะผมดูแล้วมีความสุขแล้วก็ขอบคุณแทนฝ่ายจัดแล้วก็ขอบคุณแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอละแงะและอำเภอใกล้เคียงกันด้วยฝากด้วยนะครับมฤตสัมพันธ์ประจำปี2569นะครับของทางเทศบาลตำบลตันหยงมัดร่วมกับเอ็กพุงโตเฟสติวัลนะครับ17ถึง21กันยายนนี้นะครับอ่ะนะครับพอสมควรในช่วงที่2ของรายการทางการสารสัมพันธ์แล้วไปฟังเพลงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอเพลงของจัสมินนะครับขอเพลงบอกว่าดีเจหนูกำลังขับรถอยู่ค่ะก็อยากจะฟังเพลงเพราะๆไปครับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอของมนแคนแก่นคูณครับ

ักเรียนวันนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะในหลวงของเราท่านทรงเป็นมากยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นพ่อและทรงเป็นมากยิ่งกว่าพ่อเพราะทรงให้มากกว่าชีวิตหากว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนต้นไม้พ่อของเราก็ทรงห่วงใยบำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระทัยจนต้นไม้เติบโตยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา50ปีต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโต

นะครับทุกความสำเร็จนะครับต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นกันทั้งนั้นนะครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับการพรานสารสัมพันธ์นะครับอ่ะอีกไปกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับประชาสัมพันธ์กับในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือนะครับงานนะครับของดีเมืองนารานะครับครั้งที่49นะครับประจำปี2569ครับท่านผู้ฟังนะครับที่จริงปีนี้เป็นปีที่มหามงคลเป็นปีที่มีความสำคัญนะครับของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือครบรอบปีที่111นะครับของจังหวัดนราธิวาสแน่นอนครับได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็พิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมานะครับได้มีนายบุญช่วยหอมยำเย็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนนะครับเดินของดีเมืองนารานะครับซึ่งเป็นในส่วนของส่วนราชการทุกๆอำเภอนะครับร่วมเดินขบวนนะครับซึ่งแต่ละขบวนเนี่ยมีการเล่าเรื่องนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ท้องที่นะครับของแต่ละอำเภอนะครับมาสู่สายตาชาวโลกนะครับโดยเฉพาะณปัจจุบันนะครับมันมีข้อดีก็คือในการประชาสัมพันธ์ต่างๆสื่อต่างๆเนี่ยมันสามารถกระจายกันได้ทั่วถึงนะครับในโลกปัจจุบันนะครับมันจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับทางสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดผ่านช่องทาง YouTube ผ่านช่องทาง TikTok ผ่านช่องทาง Facebook นะครับทุกช่องทางเนี่ยสามารถนำนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่สายตาคนทั่วโลกกันได้นะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกๆปีนะครับปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอำเภอเมืองกันด้วยได้ข่าวว่าได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นของแต่ละอำเภอมาในแต่ละปีเนี่ยซึ่งความหลากหลายนะครับอย่างที่บอกนะครับจังหวัดนราธิวาสเรามี13อำเภอด้วยกันแน่นอนครับก็ต้องเป็น13ขบวนที่แสดงความอลังการนะครับแสดงความเป็นตัวตนนะครับของบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละพื้นที่นะครับพออย่างที่บอกนะของดีเมืองนาราอย่างที่บอกของดีของแต่ละพื้นที่อะไรดีๆมันนำเสนอมาจับวางในพื้นที่กันเลยก็สามารถเข้าไปร่วมนะครับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่12ถึง21กันยายนนะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับ6รอบจำพรรษาส่วนโลห้านั่นเองนะครับในภายในงานของดีเนี่ยมีการขายของนะครับมันเป็นของกินเครื่องใช้ไฟฟ้าโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กิจกรรมบนเวทีเนี่ยยามค่ำคืนก็แน่นอนครับมีการแสดงของเหล่าดารา FC ใครท่านใดที่เราติดตามกันอยู่ก็สามารถเข้าไปดูในเพจของสวท.นราธิวาสกันได้นะครับย้ำนะครับ12ถึง21กันยายนนี้และอีกคืนพรุ่งนี้อีก1คืนเป็นคืนสุดท้ายนะครับซึ่งมีการแสดงดนตรีนะครับกันมากมายหลายวงนะครับ FC ท่านใดที่ติดตามก็ไปครับไปกับเพื่อนๆหรือไปกับครอบครัวหรือไปกับคนที่เรารักนะครับก็สามารถเข้าไปเที่ยวนะครับงานของดีเมืองนารากันได้นะครับอย่างที่บอกครับคือหลายส่วนเนี่ยได้มีความร่วมมือไม่งั้นงานใหญ่แบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ทุกๆอำเภอนะครับที่จัดกิจกรรมแล้วก็นำเสนอความสวยงามนะครับอัตลักษณ์ท้องที่ท้องถิ่นของคุณในพื้นที่นะครับอย่างที่บอกนราธิวาส13อำเภอนะครับใครที่ได้ดูผ่านการถ่ายทอดสดทางสวท.จังหวัดนราธิวาสหรือทางเพจอื่นๆที่เราสามารถดูย้อนหลังได้เนี่ยมันจะเป็นทุกช่องทางเนี่ยตอนที่เขาเดินขบวนโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆนะครับมีการแสดงของวงดุริยางค์นะครับของแต่ละโรงเรียนที่มานำขบวนนะครับในการเดินของแต่ละอำเภอต่างๆเนี่ยโหการแต่งกายสุดยอดนะผมพูดได้เลยว่าอลังการมากๆนะครับเพราะว่าการแต่งกายของแต่ละอำเภอเนี่ยของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแต่งกายย้อนยุคบางอำเภอมาในธีมคนรุ่นหลังนะครับบางอำเภอมาในธีมของนักรบโอ้โหนะผมชื่นชมนะครับทุกๆปีเนี่ย
นราธิวาสนะครับจัดงานของดีเนี่ยโอ้โหอลังการจริงๆซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไม่แพ้ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เป็นปีที่มหามงคลในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการ111ปีนะครับในนามชื่อว่าจอดนราธิวาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบนะตอง1 111หรือเรียกได้ว่า100 111ปีนะครับก็อย่างที่บอกนะสุดยอดนะครับพูดในรายการเนี่ย1ชั่วโมงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเราก็ไปหาดูช่องทางสื่อสารต่างๆในการดูขบวนพาเหรดของพี่น้องทั้ง13อำเภอย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากประชาสัมพันธ์หลายๆท่านนะครับยังเป็นห่วงและยังไม่เข้าใจในเรื่องของการพาบุตรหลานนะครับมาสมัครอาสาสมัครทหารพรานนะครับในส่วนของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4นะครับในส่วนของกองทัพภาคที่4นะครับท่านผู้ฟังเรามีหน่วยธุรกิจกรมทหารพรานในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่กรมทหารพรานที่41นะครับ42 43เรามีอยู่ทั้งหมด9กรมทหารพรานด้วยกันนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยอยู่อย่างเช่นกรมฐานพรานที่42นี่จะมีที่ตั้งอยู่ค่ายมหาจักรีนะครับที่อำเภอนาทวีนะครับ43ก็42 42ครับตั้งอยู่ที่อำเภอนาทวี41ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับของจังหวัดยะลานะครับอยู่ที่บางพญาใช่ไหมครับแล้วก็43อยู่ในค่ายอิทธิบริหาร44อยู่ที่สายบุรี45ตั้งอยู่ในธุรกิจอยู่ที่อำเภอระแงะนะครับ46ตั้งหน่วยธุรกิจอยู่ที่อำเภอรือสอนะครับ47อยู่ที่อำเภอของจังหวัดยะลานะครับอำเภอยะหาเนาะแล้วก็48อยู่ที่อำเภอเจาะไอร้อง49ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสาครนะครับนั่นคือเราก็สามารถเข้าไปติดตามในส่วนของการประกาศหรือเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานในแต่ละปีนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าอยู่ในห้วงของการทำการฝึกให้กับน้องๆทหารพรานคนสุดท้ายรู้สึกว่าใกล้จะจบการ

แล้วก็คงจะประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของบุตรหลานของท่านที่เข้ารับการฝึกก็คงจะรู้ว่าจบวันไหนแล้วก็เดินทางวันไหนแล้วก็จะแจ้งให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ครองนะครับบุตรหลานของท่านให้ทราบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ย้ำอีกครั้งนะครับสามารถเข้าไปติดตามในเพจประชาสัมพันธ์นะครับของแต่ละหน่วยภารกิจกรมฐานพรานแต่ละกรมทั้ง9กรมกันได้นะครับนะครับหันเหลือไปดูเวลาก็เร็วจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงที่3ของรายการก็ตอนนี้10:55 นนะครับก็เข้ามาสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันอีกแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคนขอเพลงเข้ามารู้สึกว่าจะขอเพลงแนวค่อนข้างที่จะหัวใจมีปัญหา ว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะเพลงว่าชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะครับเพลงนี้ร่วมร้องระหว่างนาแอดคาราบาวนะเดี๋ยวพี่แอดไม่ได้แล้วต้องบอกว่านาแอดคาราบาวกับวงแอลกอฮอล์เพลงจะไพเราะขนาดไหนไปฟังด้วยกันครับ

นะครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับทหารพรานสารสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองหรือญาติพี่น้องมิตรสหายนะยังคงมาสอบถามเรื่องของการรับสมัครทหารอาสานะครับอะไรคือทหารอาสาก่อนนะครับเราต้องทำความเข้าใจนะครับบางคนไปโยงเรื่องของอาสาสมัครทหารพรานนะครับอาสาสมัครรักษาดินแดนแล้วอาสาสมัครทหารพรานอาสาสมัครรักษาดินแดนแล้วทหารอาสาคืออะไรยังไงงงใช่ไหมครับอ่ะนะครับตอนนี้กองทัพบกนะครับเปิดรับสมัครนะครับพลทหารอาสานะครับทีนี้เขาว่ากันว่าพลทหารอาสาคืออะไรนะครับพลทหารอาสาคืออะไรพลทหารอาสาคือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่นะครับทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวนะครับโดยมีสัญญา4ปีครับท่านผู้ฟังนะครับย้ำนะครับโดยมีสัญญา4ปีนะครับทีนี้กำหนดการรับสมัครนะครับสำหรับประจำการปี70เนี่ยเขารับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงมกราคมนะครับปี2570นะครับท่านผู้ฟังนะครับย้ำนะครับเดือนกันยานะครับถึงเดือนมกราคม2570ทีนี้เมื่อผ่านกระบวนการรับสมัครแล้วเข้าประจำการวันไหนนะครับเข้าประจำการรายงานตัวเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับ2570กับท่านผู้ฟังแล้วก็ใครมีสิทธิ์สมัครได้บ้างนะครับแน่นอนครับผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน26ปีและเข้าข่ายข้อ1ข้อใดดังนี้นะครับฐานกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีและ22ที่26ปีที่ผ่านการตรวจเลือดแล้วแต่ไม่ถูกเลือกเข้าประจำการนะครับนั่นก็คือคนที่ผ่านกระบวนการจับใบดำใบแดงนะครับและทหารกองหนุนนะครับที่ปลดจากกองประจำการเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นท่านมีแผนที่จะปลดประจำการเนี่ยเดือนตุลาใช่ไหมครับก็สามารถเข้ามาเป็นทหารอาสาได้นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพลทหารอาสานะครับจำไหมพลทหารอาสาก็คือคนที่อาสาจะมาช่วยชาติในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่จะมาในส่วนของไม่ใช่พลทหารพลทหารเนี่ยว่าด้วยกฎหมายคือกองทหารประจำการใช่ไหมครับตามที่ขุนชายไทยที่มีอายุตั้งแต่21ปีบริบูรณ์เนี่ยมาทำการคัดเลือกทหารประจำการโดยผ่านกระบวนการผ่านการตรวจเลือดฐานกองเกินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดประจำการนะครับจะอยู่6เดือน1ปีหรือ2ปีก็แล้วแต่พอเราเปิดประจำการก็สามารถเข้ามาเป็นทหารอาสาได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรท่านงงเอ้ามีพลทหารแล้วพลทหารอาสาคืออะไรใช่ไหมครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับซึ่งมีการจ้างในสัญญา4ปีนะครับย้ำนะครับ4ปีแล้วก็จะมีรายได้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น 12,000 กว่าบาทแล้วก็สิทธิต่างๆเนี่ยเหมือนทุกอย่างกับฐานประจำการเลยนะครับแล้วก็กองทัพบกเนี่ยเขาจะเปิดรับประมาณ 1,807 ไม่ใช่ 18,784 อัตรานะครับโดยมีสัญญาจ้าง4ปีเต็มนะครับก็พยายามไปทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเป็นทหารอาสานะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจว่ามันเหมือนกับพลทหารไหมนะครับย้ำนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพลทหารอาสาคือคนที่ถูกกระบวนการในระบบเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละถึงจะมาเป็นทหารเป็นพลทหารอาสากันได้นะครับก็ยังมีเวลานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมากันแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็สงสัยอีกนะครับว่าคุณสมบัติของพลทหารอาสาเนี่ย
ได้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็สามารถไปติดตามทางเพจประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกหรือสงสัยก็ไปหาท่านศาสดีนะครับที่ประจำการอยู่แต่ละอำเภอนะครับก็สามารถที่จะให้ความรู้กับท่านแน่นอนครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้ที่หน่วยศาสดีประจำอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทยเลยแล้วกันนะครับก็ฝากนะครับว่าทหารอาสานะที่คำว่าเปิดรับสมัครพลทหารอาสาเนี่ยกับพลทหารมันแตกต่างกันอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกเวลามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับหลายๆท่านสงสัยใช่ไหมครับก็ลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับก็จากกันไปวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเราก็ยังมีงานนะครับเมาลิดสัมพันธ์ในพื้นที่ของอำเภอระแงะงานของดีจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ยังสามารถเข้าไปพาครอบครัวบุตรหลานของท่านไปเที่ยวกันได้ไปจับจ่ายใช้สอยอย่างน้อยก็เป็นการฟื้นฟูนะครับเศรษฐกิจบ้านเรานะครับอย่างน้อยคนที่พ่อค้าแม่ขายต่างๆผู้ที่ไปใช้บริการก็อย่างน้อยได้ทำให้เกิดเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนในพื้นที่ได้มีความสุขในการจับจ่ายแล้วก็ทำให้เกิดรายได้ในพื้นที่นั่นเองนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่หลายๆจังหวัดทางตอนบนอยู่ตอนนี้นะครับตามที่เราทราบการทางโลกโซเชียลเนาะก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายละกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับตามแล้วก็อย่าลืมนะครับพยายามติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศอยู่ทุกวันแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารจากส่วนราชการในพื้นที่เนี่ยที่ได้ฝากฝังมากับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ไปสอบถามข้อมูลกันได้แล้วก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอากาศนะครับทั่วโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากเหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังจะบอกอะไรกับมนุษย์หรือเปล่าอันนี้ต้องพยายามติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจตามที่ประกาศนะครับอย่าละเลยเป็นอากาศเพราะว่าทุกๆปีที่มันเกิดปัญหาเนี่ยหนึ่งเราละเลยตามสั่งการนะครับของส่วนราชการว่าให้ทำอย่างนู้นให้ทำอย่างนี้แต่เราคิดว่าไม่มีอะไรนะครับเลิกคิดได้แล้วกับคำว่าไม่มีอะไรนะครับในนิยามของว่าไม่มีอะไรไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือที่มาของการประชาสัมพันธ์นะครับจากรายการตาพรานสารสัมพันธ์นะครับก่อนจากกันไปเราจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงของกลากับน้าแอดคาราบาวกับเพลงตามตะวันนะครับเพลงนี้ก็เพลงที่ไพเราะแล้วก็เป็นกำลังใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังขับขี่นะครับรถลามาช้างอยู่ในขณะนี้เพื่อเป้าหมายของท่านแล้วก็จงขับขี่ด้วยความปลอดภัยและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการตาพรานสารสัมพันธ์แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงตามตะวันและเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุประสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 นแต่จากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

Sehingga selamanya yang dihormati, selamanya yang dihormati semua saya ikuti ruangnya jalanan Masro sama-sama kak pada tali idah ke selamanya untuk hari ini tu ngajar dengan Masro kita sama-sama ikuti nak berajuk-berajuk lah pergi tengok belombo perahu selamanya kita gius semangat belombo perahu di Sungai Abang Nara tu selamanya dia puluh pasuk ke mana mari hatta belombo perahu kak pasir pun saya langsung saya lupa lah ikuti saya langsung melalui radio saya terdua juga radio lain-lain dalam kawasan now kita tu mudah dengar mana pulah tesen dengan mana nyata tu yang molek ke tekut titu lah namun ni mudah dah dia tengok belum apa dia mau live suit lagi dah nama-nama perahu tu kita kena-kena tek nama perahu gapo awal-awal sekali dengan perahu golek nama si bulan nama apa tak bay nawa gapo ke panggil nawa gapo nawa pacu jerenga sing rangnya malai tong maca kawe jau bala sing sukirin nakarat catwarin lepas tu cendek pika สิงตะเวม้าขาวบินสีตะลุบันอบตโคกเคียนคุณศึกสุไลมานอบตภาษียาวฮันตัวเยาวชนปุรากาปะสันติวารีฮาริเมาใบสันจันตาราสียะกังติโกนาราทัตหนุ่มเมืองนาราธิวาสนี้นามอปาวกอลเละแล้วพอตั้งตะกี้พูดละนามอปาวโยกองพูดละนามอสันติวารีเอสันติวารีบีนาราทัตนาทอมโมกับเป็นเอทอมโมเทศบาลนะทอมโมเทศบาลเมืองตักใบทอมโมตักใบม้าขาวบินรุ่งแสงตะวันอบตภาษียาวอบตใส่ทองเออบตใส่ทองบีสีปาริบายสอทอสุริยาจีเอ็มกรุ๊ปบางเดฟาร์มประธานลีแล้วก็ทุกทีมกับเป็นอินซีทะเลตักใบเจ้าอินทรีหลังสวนนามหลังสวนนามบ้านทวนาอิมอบตปากบางนามปาวกับปนี้ปาวยกองอบตเทพาบายฉลามเทพาเออบตเทพาบายฉลามเทพาบีเยาวชนบ้านบนไข่จุฬาพรรวบประดวประสบแก่ปาวอย่างที่ก็ปาวนาโกนี้นามปาวมอปัตตานีอบตดอนทรายเจ้าวารีเอเจ้าวารีบีชายทะเลศรีบุรพาอบตปากบางนราทัตใส่น้ำตุยงเอใส่น้ำตุยงบีรอยัลพอลิสมาเลเซียและประตูบอมบาบอมบาบอมบาคลันตันและจุกกระจังมัสประตูปาวปาวดะและประตูอันนี้นั่นที่ก็เชียร์ลังสุ่มปุ๋ยละขอสับสับไปนี่จุปรตุสักนี้ซะจ้ะขอบคุณทุกคนไอ้นี่หุ่นดีดูลูขอบคุณทุกคนหุ่นดีงักเลมขอบคุณทุกคนสวัสดีทุกคนอัสสลามุอะลัยกุม

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:35 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบเสียน้ำเงินในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มาประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาให้น้องๆแล้วก็คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้เจอกันนะคะกับอีกหนึ่งวันหยุดวันครอบครัวของคุณผู้ฟังหลายๆคนหลายๆท่านนะคะชั่วโมงของรายการวันนี้นะคะชั่วโมงแรกเราจะนำเสนอภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสำหรับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะคะภารกิจแรกไปที่นพค43จัดกำลังพลชุดตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2,569 งานขุดลอกลำน้ำความยาว550เมตรปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 23,880 ลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการมาตรฐานงานช่างหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาผลการดำเนินงานร้อยละ10ณบ้านโคกเขตหมู่ที่9ตำบลหันโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว4นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันออกติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน300ขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลและยานพาหนะสำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะณพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะนี่ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินหยิบนำมาฝากกันเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาติดตามรับฟังช่วงนี้เดี๋ยวมีสายหลังไมค์ด้วยนะคะมีอะไรที่จะแจ้งเตือนหรือว่ามีอะไรจะส่งข้อมูลข่าวสารกันเข้ามานะคะสามารถพูดคุยกันได้หลังไมค์0735145522ค่ะ

ครูฟ้าคะสำหรับรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะวันนี้ก็มาติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังในส่วนของนพค.43อีกหนึ่งภารกิจนะคะจัดกำลังพลค่ะจัดกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วนพค.45ขออภัยด้วยนะคะจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว4นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันออกติดตามสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทย300ขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลและยานพาหนะสำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นณพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาอันนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปนะคะสำหรับภารกิจของนพค.43นะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44นะคะเมื่อวานนี้ค่ะจัดเลี้ยงอาหารพิเศษเพิ่มเติมในอาหารมื้อกลางวันให้แก่กำลังพลของหน่วยเป็นปลาดิ่งทอดกรอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความเสียสละแล้วก็อดทนในปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาทั้งนี้ผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนพค.44บ้านนัดคอมมิสตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับภารกิจของนพค.41นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เข้าร่วมซักซ้อมเดินริ้วขบวนคู่เคียงราชองครักษ์ในขบวนชุดที่1ริ้วที่1ที่3แล้วก็5งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดการซักซ้อมเดินริ้วขบวนมีจำนวน28วันในห้วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569ณลานอเนกประสงค์กรมทม.11นะคะรออและพื้นที่จริงการปฏิบัติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ณลานอเนกประสงค์กรมทม.11รออเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของนพค.41นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาติดตามรับฟังช่วงสุดท้ายของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินสักครู่นึงค่ะ

และเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการท่าหันพัฒนาแล้วนะคะก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนทพ.นะคะคงจะต้องทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งภารกิจของเมื่อวานนี้นะคะนพค.44โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44นะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบปะคณะอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนบ้านนอกและผบ.ร้อยฐานพราน4210และตรวจสอบความเหมาะสมที่สนับสนุนต่อไปณโรงเรียนบ้านนอกตำบลบ้านนอกอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีค่ะและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:04 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการแคปชั่นกีฬาค่ะ

ังหวัดนราธิวาสอัญเชิญถ้วยพระราชทานและเรือยอกองและเรือโคชสีจริงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนรา2560วันนี้ที่บริเวณถนนพิชิตรงหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสวสุราชการผู้จัดการเรือนายกสโมสรไลออนนราธิวาสพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรไลออนนราธิวาสทหารกองเกี

ติยศจากกรมร.3พลนาวิทินฝีพายเรือและวงดุริยางค์อัญเชิญถ้วยพระราชทานเรือกรและเรือกองและราชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งของดีเมืองนาราประจำ2569โดยเคลื่อนขบวนออกบริเวณถนนพิชิตบำรุงหน้าศาลากลางจังหวัดนาราธิวาสหลังเก้าเคลื่อนขบวนตามเส้นทางกำหนดจนถึงบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีเขื่อนท่าพระยาศาแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้มีนายบุญชูหอมยามยินผู้การจังหวัดนราธิวาสนายปราณีตวาสีผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาสในวิชาญชัยสัมพันธ์ในชัดสุรนัทกุลผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชาบังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรอ่อนปลัดนราธิวาสเป็นผู้รับมอบถ้วยพระราชทานจากนั้นได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานเรือกอและเรือยอกองเรือโคชสีชิงพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ประดิษฐานหน้าพระพลาสมพระเกียรติสิริราชสวัสดิ์ครบรอบ50ปีเขื่อนท่าพระยาศาสแม่น้ำบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสำหรับการแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีที่พระราชทานหน้าพระที่นั่งในปีนี้มีแข่งขันทั้งสิ้น3ประเภทประกอบด้วยเรือกอและทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน25เรือยอกองมีทีมเรือร่วมแข่งขัน22และเรือโคชสีมีทีมเรือร่วมแข่งขันทั้งสิ้น13ทีมรวมทั้งสิ้น60และเป็นทีมเรือจากสหพันธ์รัฐมาเลเซียจำนวนทีมในประเภทโคชสีโดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง20กันยายน2569พลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่นางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสนี้การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเอกเฉลิมชัยศิริองคมนตรีผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันและมอบเพื่อระลึกแก่ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนแข่งขันเรือนี้จะมีการจัดแสดงขบวนแห่ทางเรือบุพชาติที่แสดงออกถึงพระราชหฤทัยอันแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสานสารและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริในราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจบเอาอานิลาเจอ่าน

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นเพื่อความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912

สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการศิลปะพื้นบ้านค่ะ

0: ากเมืองนอกแต่ยังไม่ได้ทำงานเลยนะเวคะตอนนี้ลูก22ปีแล้วพรุ่งนี้ลูกชายกับแม่ขุนพลจะมาสู่ขอลูกแต่งงานสิริพ่ออนุญาตให้ลูกแต่งงานไปกินดองสิริพ่อเด้ออยู่โดนแหลมไม่มาดีเดี๋ยวสิเถาเด้อพ่อให้ลูกแต่งงานสินะพี่พ่อเวคะให้ลูกแต่งงานเถาะสิได้มีหลานสิได้พ่อสิได้แม่สิได้เลี้ยงหลานย่ำแก่ย่ำเฒ่าสิมีผู้ใดมาฝากเอาใจดูแลนะสิได้พ่อให้หนูแต่งงานได้พ่อเด้อได้พ่อ
1: ออกไปตายชาติแหลมคนนั้นต้องตายตะแก่งจ้อมถุงจรคนดังปีตายเอิ้มดังให้เป็นแปรฮักกันลำเหลาได้ต่อเดียว
2: อายุแค่22ปีคิดจะแต่งงานแล้วเหรอคิดจะมีผัวได้ยังไงมันยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุ22ปีมันยังไม่ครบเป็นจะเพศลูกสาวข้าจะมีผัวได้ต่อเมื่ออายุครบ58ปี
1: ไม่ไหวแล้วกราบแทบกลุ่มเก็บแล้วมันไม่ได้แล้วมันกราบโรงเรียนมานำแล้วกราบโรงเรียนนั้นไม่เกี่ยวพวกไม่ได้แล้ว
2: เธอจะแต่งงานกับใครไม่ได้ทั้งสิ้นไอ้ลูกขุนพลลูกคนจนมันจะเทียบศรีนาอะไรกับลูกชายกับลูกสาวกษัตริย์ลูกสาวแห่งจักรพรรดิเมืองนี้พ่อไม่จะแต่งงานหรอกกำแพงสุวารีจะแต่งงานไม่ได
0: ้ที่มาสิริพ่อไหมคะมันนี่ล่มหนามันพัดเน่าง่ายๆนั่นกับมาแล้วที่เกลือสิริพ่อว่าสงสารลูกวะคะเพราะลูกตอนลูกวะให้ลูกแต่งงานสิริพ่อสิริพ่อสิริแม่ฝากคุยสิคะคุยให้แน่สิริพ่อสิริแม่ฝากคุยแน
3: ่ทุลหม่อมสิคะหม่อมฉันที่อยากจะขอร้องว่าการคนเราชีวิตเกิดมามันต้องมีคู่ต้องมีหลานในปลายข้างหน้าเราแก่ใครจะดูแลเราล่ะคะในฐานะที่หม่อมฉันเป็นแม่หม่อมฉันอยากจะขอกับทุลหม่อมว่า
2: หยุดเลยเธอคือช้างเท้าหลังฉันที่คือช้างเท้าหน้าไม่มีสิทธิ์จะออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น
3: คือหม่อมฉันอยากจะขอกราบลงแทบเท้าว่าอยากให้ลูกแต่งงานมันจะ
2: พอเดี๋ยวนี้ครอบครัวไหนก็ตามแต่ที่มีอารมณ์หน้ากว่าผัวนี่อยู่กันไม่มีความสุขเธอจะมาเก่งกว่าฉันหน้าที่ของเธอคือดูแลลูกฉันบอกว่าแม่แต่งก็คือแม่แต่งใครอ่ะทำโอ้ตามฉันทำไม
1: คุณแม่บ้าว่านั่งเหล่าไปเตะเลยผมมาเลยนั่งรถแท้ลงมาเลยมวยนะบ้าปูตัดปุ้มปลาไปโกนหัวปลาหูกัดแล้วไปโอ้มวยมีนิ้วลำกองยาวเลยเนย
2: ลูกของพ่อพ่อจะต้องหันไม่ให้แต่งงานเป็นอันขาดเชื่อไม่ได้กับผู้ชายยุคนี้เธอเห็นไม่แต่ละคนน่ะมันไม่ปกติที่นั่งโต๊ะหน้าน่ะเห็นไหมก็จะมาทำผัวได้ไงอยู่ๆดึกๆมันเกิดลุกขึ้นมาดังแบบนี้แล้วไม่ตายเลยหรอกนะพ่อเบียร์ก็อยากแต่งงาน
0: ก็มาหม่อมเบียร์คะเรายังมีคู่ลูกก็ต้องมีคู่นะคะให้ลูกแต่งงานด้วยเถอะค่ะ
2: พ่อตีฉันไม่เห็นเลยนะ
0: ตุ้มหม่อมเป็นไรอ่ะนักวันนี้ใส่เหมือนประยุทธ์ขึ้นทุกวันนี่เอาแต่ใจบ้านะเป็นอะไรที่แรกเลยคะ
2: ประยุทธ์ไม่หนีตรงไหนฉันถามหน่อยนั่นน้ำชาทุกสถานที่มีอะไรก็ต้องลงในประยุทธ์ทุกอย่างเธออย่าลืมว่าการเป็นผู้นำคนมันแบกภาระไว้มากมายมันย่อมจะมีถูกและมีผิดคนที่ไม่ผิดเลยคือคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังมีรับโลกโกรธหลงเพราะฉะนั้นเธออย่าไปคิดอะไรมากมายกับผู้ชนมนุษย์ธรรมดาประยุทธ์ไม่หนีตรงไหนสมัยมีปัญหาเหลืองแดงปัญหาสองสีปะทะกันบ้านเมืองที่มีการเผาผลาญบ้านเมืองกันนองเลือดทำไมมีทหารเป็นรั้วของชาติเข้ามาปกป้องดูแลบ้านบางนี้ฉันถามมันนี่เอกราชชาติไทยเหลืออยู่ให้ประชาชนลูกหลานไทยได้ยืนไหมฮะแต่อย่าลืมนะว่าประยุทธ์ก็มีส่วนดีแต่ไม่ดีตรงไหนอ่ะที่เธอบอกว่าประยุทธ์ไม่ดีเนี่ยที่ได้15,000นี่ลืมกันหมดแล้วเหรอฮะลืมกันหมดแล้วเหรอ15,000
0: ผมยังไม่เคยลืมค่ะมันยังจำได้เสมอที่ประยุทธ์ให้มา15,000
2: เงินไทย
0: ก็เงินท่านประยุทธ์เลยค่ะเงินเมื่อหน้าฉันจำได้ไม่เคยลืมแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานแดกปลูกพืชและหวังผล
2: หวังผลอะไรอ่ะ
0: เมื่อหน้าที่เขาให้ประชาชนในช่วงโควิดตอนนี้เขาเอากลับไปหมดแล้ว
2: เอากลับไปตอนไหนอ่ะ
0: เอากลับไปตอนงวด997ไงล่ะคะ
3: ลอตเตอรี่แม่ยัดอะไรออก9997แต่ถ้าไม่ลบดิฉันจะบอกให้คุณหม่อมรู้ว่าพวกที่เลือกเลขลอตเตอรี่ไม่ต้องไปเลือกมันเสียเวลากระดาษมันซ้ำหรอกค่ะพ่อดินเลขอะไรก็เอาไปเถอะคนจะถูกมันก็ถูกแหละและจำไว้ว่างวดต่อไปมันก็จะออกเวียนอย่างแบบนี้แล้วกับ880077333มันออกยังไงก็ได้เวียนแดงของเราเนี่ยแต่ค่าไฟมันก็ขึ้นทุกเดือนทุกหม่อมลองคิดดูสิคะเราไม่สังเกตกันเองนะคะแล้วคุณหม่อมสังเกตไหมมันมาตั้งแต่881มาแล้ว811วันนั้นน่ะมันออกแบบนี้มาแล้วมันก็จะออกแบบนี้ตลอดไปทีนี้คนละ15,000เนี่ยมันกี่ล้านเองแล้วลอตเตอรี่งวดหนึ่งได้ไปเท่าไหร่มันก็พิมพ์เพิ่มมาเท่าไหร่โกต้าเนี่ยของคนตาบอดของคนพิการเนี่ยมันตัดเหลือ5เล่มแล้วมันก็เอาเข้าไปในคลังให้พวกเมียทหารเมียนายทุกๆไอ้พวกแม่ทัพไอ้พวกคุณนายต่างๆอ่ะ50เล่มต่อโกต้าน่ะพวกผู้ว่าได้ราคาเท่าไหร่นะคะแต่ละจังหวัดอ่ะภูเก็ตจะไม่พูดถึงนะคะจะพูดถึงว่าที่อื่นนะคะฉันอยู่เป็นค่ะ
1: เจ้าได้ที่นี่ดูแลพวกเราปักล็อกอะไร
4: นี่มัน7วันแล้วน้องกินได้7วันแล้วที่เรามาอยู่ในบ้านนี
5: ้กี่วันแล้วพี่ทอง
4: 7วันแล้ว7วันแล้วแกมากินอะไรที่แกจำได้แกวันนั้นแกไปได้ละสัปดาห์ตั้งแล้วยังไม่ได้ยาเลยแกอยากต่อกล้องได้มันเมนตัวนี่สำคัญต่อมึงเถอะกูกล้องในป่ากล้องเมนตัวนี่จะคิดเราไม่ใช่เรารู้ได้จริงเหรอกล้องเมนตัวสำคัญแต่แกหันไอ้รถตู้ก็เม้นตัวตอนในรถตู้เม้นตัวเม้นตัวแต่ว่ามีตุ้ดีเลขระตอนอันที่ดีเอาแม่ผู้บุญนั่งเล่ห์กูตอนเล่ห์พี่จะบุกแม่ตอนมันไม่รู้ที่ว่าบุกมันอุดเออเก่งเป็นเอามากูติดได้เมียแม่ผู้ตอน
5: ใครอ่ะผมมันทำไมได้เมียผู้ตอนแต่พี่ทอ
4: คือผมจีบีตาวันเดียร์แล้วกันในแกงมามันไม่จอบกับกูมันจอบแต่กับกบตอกับตุ้งใหญ่กับนายกมันน่ากลัวไหมล่ะอันนี้กูจีบมันไม่ได้ไอ้ดำเปลืองวันนั้นมันไปนั่งไหว้พระในบูธกูก็ไปไหว้พระกันคนอยู่กันเต็มในบูธอยู่ๆมันกูกูกราบพระถึงตอดตั้งตอดนั่นเออถึงตอนนี้คุณแกนแม่งนี่ว่าค่อยตอดว่าที่ว่ามันจับไม่รู้วันมันตอดในบูธกูเชื่อจะละเจอจะรับยกมือว่าผมนี่กับตอดก็ถูกกันแน่โอ้มาจากหนอกบูดกูมายืนกล่าวมันอยู่มันมาถึงวิ่งกอดกูเลยจอยมันบอกกูเป็นผู้เชิดชนะเป็นผู้ชายทุบปากบุรุษเต็มตัวเนี่ยคือความรักตดกรรมเทพรู้ยังไหมปี๊บตดกรรมเทพเฮ้ยอย่าบอกปี๊บ
5: จะทำไงดีพี่ต้องช่วยคิดหน่อยดีคะ
4: ปนีนะเก้าเก้าจอยมึงรับบุราเลยมึงรับดูแลตั้งควรนี่เป็นผู้ช่วยดูแลก็อยากโลโก้ไว้เพื่อผู้ช่วยดูแลเออไม่เป็นของมันเป็นผู้ช่วยรู้ไอ้มึงเป็นดูแลผู้รับดูแลตอนเดียวดูแลมันจำรำหายต่อเออมันต้องมีครูมีเชื่อแต่มึงมีเชื่อไหมกูเป็นส่วนเดโม่ไว้รวมความพูดคนที่มาบ้านจะดูแลไม่เกะเกะเอ็ดกับวันนี้ตอนเดียวกูนี่นะแกนะใจมึงจบหรือไม่ไอ้กระดิ่งจมเออกระจงรู้มาเองเออตอนนี้มึงจงรู้มาดูแลนะมาตรงไหนมึงไ
6: งกระจงเองไงไงกันเนี่ย
4: ไอ้ตุ้มฟ้าหนุ่มไว้ใจไปนอนติดใต้ต้นไทรนุกอน
5: พี่ต่อทางนี้ก่อนค่ะ
4: มาน้องตอนนี้แกก็จับตุ้มมาพาตอนนี้ตุ้มก็ต้องนอนตานุ่มไปนอนตานี
6: ้ขอบคุณด้วย
4: รู้จริงหลุมตันไม่รู้ลบทำไมหลุมตันหลุมตันโอ้เล็กร้อยตายหลุมตันกูโชว์บอกว่าหมอกผมไหนนั่งในวัดยินมาอะไรอ่ะข้าตาคอยหลุมตันมาแต่ที่ธุรกิจแม่นู้มาแต่กูเราคู่ฟังพวกเราย้อนอยู่ไม่ได้ก็ทุกคราวนี้มาอยู่ร้านนี้ก็มาที่จะล่าเนี่ยนะหลุมตันโอ้กำมึงไปเอาเครื่องไม้ครูกันจะคุยจำไหมอ่ะมาได้ได้ได้เอาได้มั้งแก้วมั้งครูโดดเกียร์ดาวเก้าเปล่าอ้อนมวยเป็นเคยเดี๋ยวกูร้องอ่ะมันเอาไม้โปรตุระมันเก็บรำไม้หายโรคผู้ราเอาชาติมาทำเล่าคนให้โตเร็วๆชาติทำเล่าตุระกำนังหยาบ้ามาพุ่นซอยมึงรู้ไหมว่าเมตาวับวับวับผู้กับหยาผู้ได้ตายหรอดั้งดุระมันก็ผู้ไปเล่นนั่งยาไปเล่นดูดาจนตายไม่ใช่ยาที่จะไปดูดา พอยาพอดูราเนี่ยโป้แกไม่ได้เกเรนั่นลุงจริงจริงยังหยุดแล้วเนี่ยก็เตี้ยมันต่างคนกันต่างให้ปืนข้องเด็กก็เจาะก็เจี๊ยบโจกันมันก็ต่อยกันกูโม่มันได้จำพื้นกูใจนั่งเอ๊ะไอ้นั่งแรกเรียบคลิปก็อย่าพูดอย่างอย่านั่งเงินมากกูกูตัดกันไปเพื่อตัดไปทีวีตัดไปโป้อย่านั่งเล่ตาโป้คลิปโป้คลิปโป้ผู้นั่งจองตายอยากปกลิบปกลิบโอ้กูปืนตังไว้เนี่ยกูลุ่มหลังขึ้นรถมาเร่ยังไงเนี่ยซอยเอกยามานอนตายกำควันร้อมผู้อยู่ตั้งร้องเอกนู้ยานู้เกี่ยวมากกูไปได้ยิ้มรูมูผู้เลยไอ้โลกตับไรกันเนี่ยมึงอยากผู้ตายเหรอจัดอ่านจบผู้กับยาคลิปมาขึ้นเนี่ยหัวซ้ำมูจีมูจีตัวมาจะถึงมูจีมาบอกกับเบรดกูไม่ได้นอนเลยปิ้นเหนือกับอันคืนนั้นคืนที่จิ๊บจำได้ซอยห่วงจิ๊บตีไม่แรงแล้วไปยับนอนบนเตียงปลาเจ็บปลาคนรวดยับนอนเถอะถึงคืนได้กูนอนหัวกำได้น้องกำซอยลูกเป้ากูจัดเบรดมันป่าดูมัวพูกเขียบมาทำเบอร์หน้าออกกูยังไงปลาเขียบประนุ่มป่ามาจ่อไว้เขาเคยกูกูก็นอนนอนหมดขึ้นกูกันกันไว้ไรนับๆเบอร์หน้าออกกูช่วยได้ไม่กี่ได้กูยูนปืนจอยค่อยหลั่นเลยเมื่อจัดจ้อยยูนไปดูไม่รู้ไปลุงไอ้ป่ามาก็กว่าจะนึกอีดังนั้นช่วยที่ดูว่ากูเปล่าหิงบอกมันเปล่าหิงกูใกล้ถึงโอ้ใกล้ถึงวิ่งกันบอกวิ่งกันมาเน่าคุยมันมันแดนเบอร์มาเออจะวิ่งให้ดอกมันดอกมันก้าลูกตาลูกลูกลูกไปเตะตะหัวออกมาหน้าจานไอ้กูใกล้จานระเบิดดอกไม่สบายเลยจอยไม่ไปไปจำเป็นให้กูนู่นบายย่อสันติใจเลยมาเน่าคุยของมันแอนยามแหละแหละปิดลำบากคือก็อีพูดฟรีคือใช่แล้วไอ้ต่างกาเลยย่อยก็วัดที่ดีอยู่เออปวดเปรย์กับใจเราพ่อเลยจะไม่ไปกว้างเรื่องละตัวปลาเปิดอ้าวปลาสิงเธอปิดใจแล้วปวดกันใจโหวันปวดกันแล้วไอ้ร้านไปวะปวดเปรย์กันแล้วเฮ้ยอย่าเปิดปิดปิดไม่ต้องเปิดคอยเปิดตาไอ้นั่งเหลือคนด้วยเปิดเบรกมือเหลือไหมให้ดูเปิดเบรกซอยนั่งอู้เลยดูหลับนั่งหายเลยแล้วมาเปิดเบรกหรอเฮ้ยยังเปรย์เนื้อยังเปรย์กูแก่แล้วป่าป่าเหลืองเหลืองเหนื่อยนายเนื้อเดี๋ยวมึงไม่กลับบ้านหรอกไปน้อยวันก่อนกูนี่ไปอยู่ปัตตานีไปไก่หูไก่หูเพื่อแก้เป็นไปตำร้อยไปเป็นหม้อเป็นบุญไก่ตาไปดีกูจะคิดเลยกูลืมซอยเล่นมาเล่นมาอยู่ที่ท่านเจ้าแก้ละเล่นเออทุ่งคนแก้ก็ไม่ชอบเล่นใช่ไหมทุ่งตื่นเลยก็ป่าหม้อมาทำไรเจ้าเล่นไม่พ้อยคนโตก็นำบุญกูเล่นซุ่มนำบุญนำหลบโลนมากูติ้มดีพีได้จบหลบเล่นไปจ้าแกโยกหูแหล่ได้ไอ้บ้าเล่มมันจะคิดจะเคี้ยวนอนเล่นไปด้วยตุ้มนำบุญแก้วในมอดเดินโยนนำบุญนี่หลุน้าก็ไม่ตีหัวไปตีหัวคุณกูแอบแกหลุไปนี่มันช่วยแล้วนำบุญขู่เล่นแต่จะไม่หลุมหลัวมันจัดวัวคุณนี่รับมาอยู่บ้านคืนนั้นหลับตังเนี่ยใช้เปล่าไอ้เป็ดฟันเนี่ยถึงรับมาอยู่บ้านยิ่งไปน้อยไปเล่นฝ่ายดึงแง่แม่ไปไม่ได้เลยกูก้าวนอนรับปากขวดทำไทยแล้วกูทำชงวะพอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาอ๋อกูไปโต้เมียว่าไม่รู้บ้านเคยขึ้นปัญหาเราทันทีเราชงปัญหาเนื้อว่ากูเป็นไอ้มือใจมัดอยู่ปัญหาไอ้ถึงมือคว้านคำเป็นปัญหาจับเพียงใจล้นเด่นชงจากบ้านมาตึงหน้าปากจ้อยจงมาตึงหน้าปากจ้อยแล้วกูตู้ให้เด็กมารับไปนั่งเล่นไหมแต่ใจไม่จงมาตึงหุ่งไปก้าวลู่ไม่ได้ปวดใจจงเลยนะกู trông phải lên phải thì buồn phải.
7: Ừ, mà phải nằm lên thượng chất trong và buồn thượng này, trong và buồn thượng mét bè nằm quả mét này nhảy bè tam phía là kẹt vô của ai kìa. Trời, nếu có chào luôn mà nằm kinh cà phê mày tương tam thử leo luôn luôn là mấy thứ là quy trọng lưu cà phê. Tam bà bà Phạm dân của tông cứng gấp phải chuyện quần bá nào cứng phải chơi, phải leo vào khu thứ này mát. Mưng ngầu bà về mốt lời, mốt lời về phần ghen kịp. Khắp bá này mới đúng, khắp bá này mới đúng ơ. Trung rắp phải làm ấy, trung rớt đều mất rê đều khan đều của mất. Trung mới rõ đều khan này, khan khan mới mất rê cuộc lùng căng lớn. Cuộc căng lớn ở cuộc căng lớn. Thì đi mái rê của nước ốc, và đi cụ con ngon kêu ở khuôn ta mái rê ngay khi rằng ngọt của mất. Rằng ngọt hơ, vũ yêu trắng hết rồi rằng ngọt phạm phán. Tăng ở mái rắc bát, và đi trộn hán phí rằng tên này phá phám. Bà phá rồi bà thằng học lạng. Cái này mới chạy thành kiến thi. Nhưng bà tầm tài chuối ý thức. Mình chơi vào cứ nguyện lộn nè. Cha con ra vào cứ nguyện lộn. Quần kênh ra đi. Anh ta kiến ngồi bà tổng hóa đại phủ. Cái này mới kiến thi nguyện lộn nè. Rết về. Rồi gặp bà trưng bọn của quốc thằng chuối. Quốc mết thằng chuối. Rồi bà trưng bọn cùng mà rè cả tim. Mình có họ vui mới cao tạo thầy quốc của hắn phổ lắm. Yang pe ko ban ayo pai ke padi pai padi le pi lui mi se vela kap ti pai lai lai wan ni pi lui ko mi je mi chu le kap pom me ko ka tai kin pai kan samai kom tu wa kom dai pa chu mi a kom pai ya kai ya chu mi a pi ai pi ni le ka mi a ku phu na te te yang hong loi ku ma chai hong te wa mong chai ku te. Cú trai vừa nói cây trai vừa nói mẹ mướn. Thầy cú yêu cả tiết, thầy cú phải yêu cả tiết, thầy bắn. Thầy mướn mà mướn mới dù bán, mướn mà mướn phải chuẩn khơi. Cú ta mà cây yêu mướn mà mẹ dù bán, mướn mà cặp phải yêu cặp mẹ ta. Cú phải yêu leo. Mẹ mà bà ra cú lão.
8: Bà ba lên thịp rơ mướn. Chó đập nam quay bàn cú phải chạy ơi. Tại mày biết thế sao phải bắt cái núi
9: họ chóp đấy.
8: Con mẹ nó nơi rơi tay cũng phải là cũng dọn hay rộng. Có còn đúng ba túng kiểm tả túng. Mày dù này rộng tôi có chặt ba túng để tả túng. Nên em phải chặt na để làm ta. Đừng ra lãng vượt một lần vượt tay đuổi. Chạy cây này rơi. Thế cũng mấy kỳ rơi. Cũng mấy kỳ rơi chinh là bà hết con mẹ nó. Cô kịp vào phương mà phạm mà quá. Anh đi của mẹ bố thì người thịt lắm. Phải nè nè
10: แบบนี้หมดแล้วเอ้ยอย่าไม่มีเยื่อเลยสงสัยจะแรงหนักปีนี้เอ้ยอย่าถามดูที่ชื่ออะไรโถมาดูแควนในทองดิอุ้ยสวยเว้ยแควนในทองเออแควนเอ้ยอย่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นชาเย็นไม่น่ากินเลยทำไมไม่มีนมไม่หวานโอนเลี้ยงเด็ดขาดกูว่าดำเลย
9: มีพลูไหมน้อง
10: ปอยเป็นไงวะ
9: อ๋อเราต้องจีบมันคนแก่ที่นี่จริง
11: สวัสดีครับคุณสวยสวัสดีครับ
10: อักเนาะอักเงี้ยนะอักเงี้ยอีน่าอุ้ย
9: อุ้ย
11: มาจากไหนนะครับคนสวย
10: นั่นอยู่นะออนไงอี
9: รถใครวะดังเหมือนเครื่องเรือเลย เปลี่ยนท่อได้แล้วพี่ไปยุ่งกันก็คว้างมึงนะก็ปลากับหินตายฟังดูดิเหมือนเรือหางยาวเลย พี่หางเสือจมน้ำ
10: ไปมั่วนี่แปลก
11: แปลกอยู่นครใจศรีเลยครับ
10: อะอยู่นครใจศรี
11: เยอะสวยมากเลยอยู่บ้านทำอาชีพอะไรปลูกส้มโอเลยครับ
10: ให้อะนู่น
12: ฉันอยู่บ้านอายรถตานี
11: อะไรนะ
12: รถตานี
11: ขายรถตานี
12: ดอกมะลิฟังไงเป็นรถตานีผมพูดไม่ชัด
11: น้องขายดอกมะลิ
12: รถตานี
11: เด้
12: อฮะ
11: โอ้กลางคืนทำอะไรครับ
12: เอ็นร้อนเอ็นร้อน
11: กินน้ำร้อน
12: เป็นนักร้อง
11: เป็นนักร้อง
12: อ่ะเอ็นร้อน
11: ถ้าพี่ตองสนใจจะติดต่อไปร้องเพลงได้ไหม
12: ได้อ่ะพี่โทรมาหน่อย
11: เบอร์อะไรครับเบอร์โทร
12: น้อยนี่หนุน
11: เบอร์โทรติดต่อได
12: ้ฮะ
11: เบอร์อะไรครับ
12: อ่ะรุ่น
11: คุณ
12: รุ่นแต่เต้า
11: 089
12: อ่ะรุ่นแต่เต้า
11: อะไรอีกฮะ
12: เงินอีเต้า
11: อะไรนะน้อง
12: เงินอีเต้า
11: 749
12: อ่ะแล้วอ้อเงินอีเต้าเต้าม
9: าทำไมไอ้โถมากวางเบอร์โทรก่อนนี่ไอ้ย่ามีพลูไหมน้องไปจะมาถามหาอะไรอ่ะ089-749-7499
12: หายอีกหน่อยได
11: ้ตัวได้ตลอด
12: หายหน่อยได้แน่นอน
11: แล้วเบอร์นี้24ชั่วโมงจะไม่ครับน้องเปิดเอาไว
12: ้ไม่มีไม่มีรุ่นมีโนอีกนิด
11: อะไรนะ
12: โดอีกนิ่ง
11: อีกซิม
12: ไ
11: อ้ซิมน้องเบอร์อะไรฮะ
12: อันนี้086
9: ทำไมเบอร์เป็นแบบนั้นน่ะแก้วอากาศเย็นๆเลยดึกๆเบอร์โทรอะไรเปลี่ยนตามอากาศ
11: 086
12: ไอ้086
13: 086
12: 086
11: อะไรอีกครับ
12: อีกน้องเอ็ด
11: 497
12: อ่ะ
11: แล้วอะไรอีกครับ
12: เงี้ยอีกน้องเอ็ด
11: 7497
12: อ่ะ
9: โอ้ยวายไม่รู้กูถ้าโทรกูโทรเบอร์แรกจนติดนั่นแหละกูชอบไอ้เนี่ยที่ถ้าทาบนู้นแหละ7499ฟังแล้วมันโทรสะดวกดี
11: แสดงว่าพี่นี่โชคดีที่เจอน้อง
12: หายง่ายแล้วไอ้หน่อยน้องไอ้ยา
11: บีบีบีบีบีได้เมียสักคนไว้เอาไปจะอยู่ด้วยกันรักกันตลอดไปนะน้อง
12: ฮะไอ้ยา
11: คนสวยครับ
12: ฮะ
11: ถ้าพี่ได้แต่งงานกับน้องพี่อยากมีลูกสักคนน่ะถ้าน้องพี่ถามหน่อยถ้าแต่งงานกับพี่น้องสามารถมีลูกให้พี่ได้ไหม
12: ง่ายอ่ะ
11: กี่ปีครับกว่าจะเกิดได้เนี่ย
12: สามเดือน
11: ทำไมสามเดือน
12: น้องน้องต้องไว้อกแล้ว
9: มันลูกใคร
12: โชคดีแล้วโชคดีแล้ว
11: น้อง
12: ฮะ
11: พี่อยากมีลูกนะถ้าได้ลูกต้องหาลูกสัก
9: อยากได้ลูกสาว
12: ได้ลูกสาว
11: ได้ลูกสาวสักคน
9: ชื่อไงดีไอ้โถได้ลูกสาวอ่ะชื่อไงดีแก้วได้ลูกสาวต้องตั้งชื่อว่าเด็กหญิงสมศักดิ์ลูกสาวเฮียได้เด็กหญิงสมศักดิ์ชื่อไอ้หวานหวานสิชื่อไอ้หวานหวานลูกสาวต้องชื่อหวานหวานชื่อไงอ่ะชื่อน้องไงเดียน้องน้องกล้วยเชื่อมน้องบอนทองพ่อป้าใจเรื่องกินได้แต่งงานต่อไปอยู่กันมีความสุขรู้แหละทองได้กับสาวผู้หญิงคนนี้ว่าเวลาออกลูกมาต้องอยู่แปลกๆหน้าตาดูไอ้ทองจะอยู่มันจระเข้ดูไอ้สาวนุ่นหน้าตามึงดูที่เหมือนกระจงอ่ะแหละมึงดูดู

0: ือเครื่องหมายอิ้วบาไม่ไม่ต้องควรที่มาเป็นปอคูเต็นปอเบื่อโยกับปอเราต่อไปไม่ต้องมาใจนำคุณกูเนี่ยนะตัดออกจากความเป็นลูกเป็นปอออกจากมรดกไอ้ปอปริดไม่ต้องใจนำคุณกูน้ำกันเนี่ยแกแม่แกตุ้มเรียบร้อยอยู่บ้านอยู่ปนี้นี่ว่าน้ำคันตอนนี้นายจำปอตื้อนี่เมียตุ้มมือ
1: ครับ
0: อย่าไปเชื่อหรืออาจารย์เด้อไม่ใช่เมียแล้วตุ้มมือแต่ใจเย็นอยู่แต่ชวนมาอยู่วัดเมียมตายจะเล่า
2: ตอนนี้แม่กูตายเออปอ
0: คือ
2: ใช่ได้ตายอะแม
0: ่คุณหลาความคือแม่เมื่อไงรถจนลูกเออ
2: รถได้จนแม่รถป่าวงรถได้หนาวรถป่าวง
0: แต่ที่เป็ดร้อน
2: รถพวงไอ้บ้าเออไม่ใช่ป่าวงอันคือเป็นรถป่าวงไม่ต้องใจนำคุณกูแป้บ้าไปน้ำกานรถป่าวงจนตายแกน้อย
0: แกโคตรลุก
2: แกคอน
0: เออ
2: ตรงไหน
0: แกว่าบ้านนั่งเกิดหน่อย
2: นั่น
0: เออแกกลางโดนจัก
2: ตรงไหน
0: อำเภอคนหมนั่น
2: คนหมนั่นก็เรียกการน้อมไม่บาเออรถป่าวงจนที่คนหมไอ้วอกวอกโยมันพี่จนโยไม่ติดโลกอีกเดียวนี่จะโยติดโลกมันเกินไรหรือเบลือแกไตกูไม่จะอยากกบเฮ้งอาจารย์จันบวชได้ทักทีได้จันบวชให้พ่อทักทีเพราะมันได้ยุ่งใจพาเรื่องคนเราเกิดมาเป็นลูกแต่พ่อได้บวชเนี่ยปลื้มใจไอ้ไรก็เพื่อนแล้ววันกูแล้วให้พ่อบวชไอ้ไงพ่อบวชบวชเพื่อตัดแจนในประคุณกูลูกล่ะพ่อเป็นพ่อต้องบวชตัดแจนประคุณลูกมันต้องรู้วันมั้งจันบวชได้ที่อาจารย์บวชได้อะลูกมันบวชไม่ได้ไม่ไหนคมนี้มันคนบวชติ่งแล้วที่ข้ามาเตียวหนังแล้วมันเตียวเล่ข้าไปออกนกหน่อยที่ข้าเดี๋ยวอยู่กันน้อเล่ขันละใส่เสื้อใส่ไหนนั่งเสื้อเล่ใส่เดียวใส่เสื้อใส่เดียวใส่กางเกงใส่กระโปรงชั้นแล้วมากินข้าวไอ้กูหายเป็นปลามันต้องหยุบน้อป่องน้อจะรุนจนได้เลยหยุบน้อแต่รุนกูมันยังป่องน้อเลยป่องน้อลุงวนก็มาแล้วเน
3: าะผิวเซนซิทีฟแบบอิงถ้าแต่งหน้าต้องดูแลสะอาด
0: น่าเป็นโยในวัดนี้เป็นเด็กวัดเบลอไปถ้าแต่เด่นในวัดนุ่นในอย่างนี้ใช่ดีว่าทุลุยไอ้นี่ไม่ก้าวเหลืองไล่ทิ้งกันแต่ฉันไม่อยากแรงกับจนกับกูใหญ่ยากแรกกูเคลียร์อยู่ขันลุนี่ตำปวดได้ตายเต็มได้เป็นเจ้าวาละวัดเฮ้ยกูไม่ชอบในกูพอได้ไรต้นไม้ถึงแข็งแม่เจ้ากูเกิดมาเป็นปลวกอยู่ลูกกูแจ้งแม่ตามึงเกิดมาเป็นพวกเปิดเอ้ยจนจำได้ไหมวันเด็กจนไปตรวจสอบแม่เต้าจนว่าอยู่มือจัดน้าจันเดย์เดี๋ยวไปรู้ว่าเป็นพวกก็มาจันเดย์อยู่ล่ะไปได้ถ้าพวกไม่พวกกูย่ายาจีดหมดมาจีดก็จะกลัวแม่เต้าไม่จะอยู่ไหนจันเดย์ไม่น่าคันแล้วมันแรงไอ้บ้าอยู่ปนันเราไม่ไกลกบเออเด็กขึ้นเพื่ออะไรเตือนพ่อแกในนางเอกในกูดจังก็เลวนะเขามาเตียวแล่ปลื้อได้เหลืองไม่ดีเหลืองไม่ดีเปลือกนั่งอีปุ่นเหลืองอันดีตอนเหลืองไม่ดีก็ไม่ย่อหรอมันบาดเนี่ยมันแล่เปลือกไม่มีที่ดีนะจำแค่ตอนนี้เด็กไม่รุนมาจำน้ำคมวะครับเด็กไม่รุนหน้าวัดจำน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เปิดเป็นมันทำปลื้อได้ได้พุ่มเปื่อยไงถ้ามันบ้ากากากันอย่าไปเปิดให้มันใจเอาในเราเป็นลูกกันใจฟอนปามาไปยันอือ นี่แกแม่ผมนอนถ้าผมไม่เปิดให้ท่านกลับเดี๋ยวถึงกว่าเปิดจะแล้วนายจำกลับไปอ้องผมนอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวใจไม่กลับไปอ้องอย่าไปพี่ได้ไอ้ลาวลงมันจัดระย่ำตั้งตรงคนจัดเลยเฮ้เหนื่อยถึงจูไม่บอกกับกูโรว่าจูแลนางเอกกันในกุศ
2: นายจันทร์ไปรู
0: ้ว่ากูไปย่อมแล้วอยู
2: ่ห้อง
0: คำเม็ดวัดแล้วนะทีเดียวร้อยไม่ใช่กูไปย่อมแล้วสู้ไม่ใช่ไปย่อมแล้วนั่งกูไปย่อมแล้วพฤติกรรมชวนเลวก็โมโหว่ารู้ทำไรนายจันทร์รับมาด้วยเล็กมึงพิษนะไอ้เกลือกูนี่ไงไปมาก็เปิดแล้วรำคาญแม่เอ้ยแม่แรงกันไม่รู้เรื่องอย่าเตียวเล่ตีลังนะนั่งเฮกในกุศนะพอก็ต้องห้าม เล่นในบูธตุบในไตเตี่ยวเหลือเรื่องกล้องประจันตนาก็แม่เตี่ยวหลบรู้จำไว้นะกล้องคนนั้นหรือได้ก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดครับ
1: ครับไอ้ตึ้งนองปึ้งมา
4: การในกว่าเดือดร้าดำกันกึ่มนะ
1: กี่ลังก่อยจัดไม่น้องเออ
4: จัดหนาว
1: เอออ
4: ย่างกันก็ได้รัดต่อเจ้า
1: แกต่ำเองไปยุ่งเลยนะแกอ้าบไหนแหละ
4: อ้าวใกล
1: ้นายกก็ย้อยเอง
4: ก็นายก
1: เออนายกมนุษย
4: ์สอเจ้าก
1: ำนันมุกดูกำนันมุก
4: นายกปากอันนี้ผู้ใหญ่ลินได้นะเรียก้าจืดได้ก็
1: จืดตา
4: ร้องนายก
1: เออจืดตา
4: เด็กก้าตาชื่องามนะแค่นั้น
1: ไอ้ตึ้งนองมาอีเลยดูร่า
4: จอมไปกับไก่เลี้ยมไก่เลี้ยมว่าดูร่าฉันจอมตุกตีไก่หวาร้อยหวาน้อยปืดไม่เต็มเตี๋ยเลยพอดูร่าวะกับดูร่าจอมได้ก้องก้อง
1: อันว่าเพื่อดูร่าเลี้ยม

0: ลูกนี้ตั้งลงเอาไว้เธอแม่ไม่มาเป็นแรงใจ
1: ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปร้อยนะดูร่าอาจจะไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวน้องมาไล่คนเดียวจากหมอนอข้ามากันไล่กันรถจ้านขับรถมาเองขับมาได้ตอนนึงรถกระจายขับจับมาได้ตอนไม่รู้รถเลยกว้างหน้าจะนักลบปลัดกล้องจังนะเปียกชาตินี่กางเกงในจนต้นตุ้มไปเต๋อว่าปั้นไม่ใจได้หนุงไม่รู้ไก่หวาได้มั้งแต่ไม่หนุงจริงไม่ใจถึงเลยนะมาหยอดเต้นเอ็นแล้วไม่บอกรอเอ็นคนกาเกตแล้วแหละอันนั้นว่าปานปีไตนูนั่งได้นั่งอยู่อย่าไปมั่วละบายไตเออไม่หนุงกางเกงน้อยตีลังก็ไม่ไอมา
2: ใช่อะ
1: มาอันที่หลับปีแรงจัดเราคนยิ่งไม่หนุงกางเกงน้อยเนี่ยมาเพื
2: ่อมารอดไม่ใหญ่แค่กางเกงน้อยบินไปจ้ะคำแรกโตกัน
1: ตึงนองนี่มากันหลายคน
2: กามาคนเดียวมาจูมาไหมกี่คราบจะเริ่มประเกียดนี่พูดดีใจจริงนาคราบ
1: นาคราบ
2: กาฉันรู้แล้วแต่ก็ยิ่งอันเตื้อง
1: อย่าจู้ละนะอยู่ไอ้หนัง
2: เจ้าหน้าควันดนเจเล่นก็ทำให้วิ่งช่อง
1: ชอย
2: แล้วก็ปิดไว้ทำไมเลย
3: เมื่อเกิดอาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยจากกรดอื่นใช้กาวิสคอนชนิดน้ำออกฤทธิ์สร้างชั้นเจลป้องกัน
2: เล่นตานูปิดเลย
1: แอนก็วายไม่ล่องตี
2: แต่ตะกี้ล่องเออต้นอย่าวายวิ่งต่อเด้อ
1: เดี๋ยวกูคอยตั้มตรวจจองให้นะ
2: อันนี้ติดตรวจจองแกน้ำรถเด็ดเลยแกไม่ได้วิ่งเล่นนู่นแกมันแรกอยู่ไม่ได้ใจแล้วบายแต่อนาจะเริ่มจากเครียดนี่นะ
1: เออตึงนองไม่โตมาแต่ชวน
2: ไม่โตมาไม่ได้เจ้าเตรียมโยกี้ก้มขึ้นอีตาย
1: ไอ้คนแก่นี่ใครมีก้มขึ้น
2: อ๋อเนี่ยเด็กจบคนแก่มกว่าไหนใจปักหมัดมากปลักก็กระลึ่นแล้วกระลึ่นแล้วใจจะขึ้นเหรอนั่นกันไม่ใช่ตันโตนะ
1: ไอ้แรงหัน
2: ไอ้เลยแรงปืนทีนี้จันกลัวหลังโต้กลมขึ้นวันดีจันเคยโต้กลมขึ้นทีหนึ่งแล้ว
1: หัวน้องนี่เคยโต้กลมขึ้นทีหนึ่งแล้ว
2: เดี๋ยวจ้ะทีหนึ่งไม่ละเดี๋ยวนึกก่อนเออทีหนึ่งอันนี้แต่ว่าจ้องหุ่น
1: ทีหนึ่งจ้องหุ่น
2: ตา
1: เอ็นปวดแท้ตีแล้วกันมาหยอกขึ้นวิ่งเนี่ย
2: ไววิ่งอันนี้แต่ว่าพอดีแจ้งความซึ่งกลัวรักตันไม่เปียงพอก็เลยนอนรอเปิดรูปก็ดีจนว่าปวดแท้ต้องตีรักตันเปียบเลยเออ
1: ไอ้น้องมาแจ้งความไหม
2: มาแจ้งความติดเนี่ยติดลงปักเริ่มสะเก็ดนายรู้ไปไหนแม่
1: นาย
2: กะไม่ได้ไปในเม็ดได้ยินในแจ้งในโรงพักดังอยู่บัดเนี่ยตึงแหลกหลบเบี้ยกันเกรงเกรง
1: ทำไมไร
2: แล้วก็เล่นเจ็บแบบ
1: ทำไมนาย
2: กะยังก้นหนึ่งแรกอีสานเป็นมาจากมองไหนมาตุลาอย่างบอกประหลด
1: ก้อย
2: จ้าบุญไ
1: รจ้าบุญไร
2: กะนางพ่อแก่เจ็ดจน
1: แกมาแต่น้อย
2: จ้าคนอีจันนั่งอยู่ตึงจันก้าวมาตึงเล่งไม่ตกแกว่ามาโดนเลยบอกจันว่ากันไม่โดนไม่มาแกมาแจ้งความกับเราโดนจันว่าแกตามมาโดนในได้จันไหนจันโดนก้มขึ้นตึงแกกันไปเอาไก่ใจมาเป้งเล่นในตีกระเด็ด
1: ไก่ใจ
2: กาไก่ใจมาตั้มตึงไหนจัดสองไปปอบโบ้ลูกก็ป่าเกี่ยงแก๊สนั้น
1: เกี่ยงแก๊ส
2: กายปั้นตีกรุกกันแต่ไม่กรุกไม่ว่างพอมาจงก็แก่รักต้านและแก่กรุกว่าดังเจี้ยว มิ้นมันมอกหรอกต้องหาดับเรื่องมันนูว่างี้ดับ
4: เดี๋ยวก้อยอย่าก้มขึ้นนองตกลง
2: ก็ไม่ใช่ดูว่าก้อยก้มขึ้นจันตอนที่มาตึงโรงพักกินจ้าบุญไล่อันหนังอบไม่ให้ตี
4: นักแรงนี่แหละนอจมใจแม่จ้าบุญไล่ละมาจากอีสานไม่อยู่โรงพักจะเริ่มกระเทียดไม่นี่ก็

0: ยู่ในตู้ซื้ออยู่ท้ายเตียงเป็นเขาขึ้นต้นลูกเรียง
1: ร้อย
0: เออแม่งปลัด
1: ฮะเปล่งบาดหลวงไอ้ร้อยอ๋อทำไมนี่ก็โรคปนันปีนอันไรจริงขึ้นก็จริงเออมึงแหลกอบรองเด้อใจทำไมนี่กันรองปลอบๆก็มีกว้างจริงเปล่งนี้กูรองได้หลักวันไว้รุ่นน้อย500
2: มึงมาปั้ว
1: ว่าเห็นหมอเงียบๆนี่ท่อมเพียบนะคะเห็นหมอไม่ใหญ่แต่ใจหลอดไวลงไปแล้วนะคะท่อมอยู่ในตู้โคกอยู่ใต้เตียงอย่าไอ้อย่านอกระเบียงตำรวจกำลังจะมาน่ะไอ้ยะบอสองอย่าบายโยไก่ลูกปักกิ้งโหลดเพลงนี้กดดอกจิกแม่มเย็ดโปดำแล้วตามด้วยรหัส191เข้าถูกมือถือของท่านเสียค่าบริการเดือนละ30 บาทติดนั่งติดกันตายกูไม่กันเขาให้ติดฟรีกูติดอันนี้กล้องฟรีกูจบถึงร่างฟรีกับกูติดแต่จริงอันเปล่งแต่มึงลองอันเปล่งจะไม่ไหมเห็นไหมเด็กจบไปไตกระโว

0: wanya treka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka ทีนี้ไม่กว่ามาน้องเจ้า
1: ฮะ
0: โยบอดรอ
1: การเยอะบอดรอกัน
0: อ๋อไอ้ตึ้งน้องมีปั้วไม้น้อง
1: แม่ไม่อ่ะปั้วไม่ล่ะตั้มมาบ้า
0: อย่าเคยได้มั้งไม้หรอปั้ว
1: ได้มั้งครับประมาณปลาปลายปีนี้ปั้วไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจ้าอ่ะได้ปั้วมันปลูกปักกันนะการเอาแหละเบื่ออะ
0: ไ
1: รได้พวกก็ปัดนานโยแต่จวนละไอ้ก้อยนี่ตันเจียจะเมื่อนกันเป็นเมื่อนก้องไก่จ้ำปังเตียโยคนเดียวไหวใจไปแน่สะดวกได้เป็นผู้หญิงลันลา
0: เอ็ดปนได้แต่ไม่เอาพว
1: กก็ไม่รู้สินะ
2: บากกัน
1: ไม่เอาแหละเบื่ออะอันเปลี่ยนอยู่หน้าบ้าน
0: ก้อย
1: มาบ้านปีอยู่หน้า
0: อยู่กูกราม
1: อยู่ไหนก
0: ็กูกราม
1: ทำไมเด
0: ้ปลูกตัวแม่ตาย
1: เนี่ยพออยู่กับเก
0: ไม่ใช่แม่กูตายตัวแม่ตายเอง
1: ออกตัว
0: น้องรบบ่รอป่ะด้วย
1: เนี่ยแหละแหละนั่งปักๆตึ้งปีรบป่ะเด้อ
0: ไม่เก็บ
1: เดี๋ยวไปไหนต่อมั่งเถอะ
0: ไม
3: ่ผู้ชายคนนี้เป็นมนุษย์หนึ่งเดือน
1: อันไม่ใจยุ่งเลยใจ
0: ไม่
1: แต่ไม่ใจนัดใจใช่ไ
0: หมว่าไม่ตั้มใจ
1: ไม่ตั้มเลยแบบนั้นฉันก็ใจต้องบอกรอตัวเปล่า
0: หัวลบไม่ถูก
1: กะ
0: โยกี้คนหลังเตบัน
1: อาไม่เคยนี่ยังแต่จานนี่สิบ้านไปเตียวเว้ย
0: ก้นใจนองกันก้นยิ่งก้นใจไปเตียวบ้านก้นยิ่งกลางคืนมันไม่ได้ใ
1: ครว่าไม่ได้จานว่าได้กำได้อันปอกเก้าใจไอ้เลยมั่งแหละไ
0: หมไอ้ร้อย
1: ปาเตจันเล่นกันกว้างออกมา
0: ไม่รวยเลย
1: อันไม่กล้าใจได้เลย
0: ว่าไม
1: ่อ๋อตายตื่นกันนั่นคนใจใหญ่เลยเหมือนรถบดปูนนั่นนะ
0: ใจอ่ะ
1: บัว
0: พาวเวอร์ฟังออกตัวเลยควายไม่เข้าใจได้ปึ๊ดหาเลือดไปดิมึงงั้นมาใจกูนี่คุยไหนตั้งไปเจ้าวันไหน
4: จ้อย
1: มึงหลุดฟังมาใจเจ้าวันแรกเดียว
4: ไอ้ร้อย
1: มันนั่นมาดัดเครื่องซึ่งดัดเครื่องมันเม็ดมัน
4: ร้อย
1: มันไอรุ่น
4: มันรุ่นนั่นแหละไม่ใช่เองมาตนกูตรวจกูมันจะเคยคาดนะมัน
1: ว่ามันไอมึงรุ่น
4: จอนใจรถกูพอลงห้อง
1: ไม่แก่เข้าใจเลยอีเจ้านี่ด้วยมันปลูกปั๊มหมากันตึงปั๊มมันแก่แล้วอ่ะแก่ไล่ๆแล้วเละ
4: จอย
1: มันให้มึงแต่ง
4: แล้วกูมันจะกูได้แต่งปั๊มหรือบ้าหัวบ้ามั้ยพอลงห้อง
1: กล้องอยู่นะมากูไปดูได้ตายห้องเดี๋ยวตะกี้ไม่เข้าใจไอ้ได้ปึ๊ด
4: กูไม่เกี่ยว
1: มึงโยกเจ็บานกินข้าวกับเรื่อง
4: ตอดก้อยก้อยยังต้องน่วยเลยตอนเดียวลบไปตอด
1: ตอดแต่นี้นะ
4: ตอดน้อย
1: นัวมันนายตาอยู่นะ
4: กลานตาบานกูก็ยังจำน่วยเอาลูกเอา
1: แม่ก็ใจได้ปึ๊ดแม่ก็ยังนวลเหลืออยู่เลยไม่รู้ไอ้ได้ปึ๊ดใ
4: ช่ใ
1: ช่ใกล้จองหลงดุมกัดแม่ก็ใจได้ดีน้องเจ้า
5: ค่ะ
1: ชื่ออะไรอะน้อง
5: ชื่อย่อยค่ะ
1: น้องย่อยเยอะ
5: ค่ะ
1: อยู่ไหนบ้านเดิม
5: บ้านเดิมอยู่ป่าเม็ดค่ะก็อยากว่าย่อยป่าเม็ด
4: รวยแล้วเหยียบเปรตนี่วัวกัน
1: ย่อยป้าเม็ดน้องจ๋าในยูมาอยู่บ่อล่อเร็วตายเยอะบ่อล่อกันใส่ปีจบน้องจบเลยเอาเวกับปีเอาเลย
4: หนามัวจะบ่ได้กูเห็นว่าไม่รู้กูพึ่งหนึ่งออกแรกเดียวนี
1: ่แต่มีหลุมแหละพึ่งหนึ่งออกกัน
4: เพราะมันอันนี้ตาวันเวอมันจอบกูใจ
1: เออเข้าไปจ้ะ
4: มึงไปบอกรักให้กูที่นี
1: ่พอแล้วจ้อย
4: กูไม่กล้าพูดพอแรงแล้วว่ากูไม่ตัวแรงทุกทีมึงไปพูดให้กูที่ว่ากูรักมันเลย
1: ให้กูแรงไ
4: ห้เออมึงใจดีนะกูก็ง่ายจังเลย
1: ให้กูดี
4: เฮ้ไปละเนี่ยเจนนะมึงนะครับเพราะว่ากูไปกล่าวโยติลังหลวงปักนะ
1: ที่ไหนก
4: ็วันที่ลังหลวงปัก
1: ได้ได้ได้ได้น้อง
5: ค่ะ
1: ไปเดี๋ยวไปกล่าวพี่โยติหน้าโรงเรียนนะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ได้ได้ได้
4: ขอบใจเพื่อนนะขอบใจอร่อยกว่าป้ากูให้เลยคนเรารักกันเอาเพื่อนอร่อยกว่าป้ากูก็คุณเพื่อนมาเตือนใจกูนะมึงบอกว่าเพื่อนเดียว
1: ว่าไปกราบที่ลังหลวงป้า
4: เออกูไปคนลังหลวงป้านะตอนเดียวไม่ต้องว่างเลยถึงมึงมีไปน้อย
1: เจออย่าทุบหน้าโรงเรียนเดียว
6: อังตะลุงมาแสดงที่นี่ก็ไม่เคยเห็นก็แปลกดีมันกันเมื่อค่ำนึกว่านางชายมาถามมันก็ฉายตอนไหนก็เห็นมันหลายจอเหลือเกินตอนนี้หนังลุงอ่ะ
1: ครับหนังลุง
6: คืนเท่าไหร่อ่ะ
1: ขอแล้วแต่ใกล้ไกล
6: ถ้าไกลนี่ถูก
1: ไกลก็ยิ่งแพงดีครับ
6: อ้าวทำไมอ่ะ
1: เปลืองน้ำมัน
6: อ๋อไม่ได้เดินมาเลย
1: อ้าวถ้าใครแกเดินหาบไม้ไปน้อง
6: มารถเหรอ
1: ครับ
6: โอ้นั่นจออะไรจอโปรเจคเตอร
1: ์โปรเจคเตอร์ไม่พารถดันไปด้วยเหรอครับ
6: พ่อเก่งนะหนังตะลุงไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่จอเล็กๆ
1: เคยดูไหมครับหนังตะลุง
6: ไม่เคย
1: ไม่เคย
6: มันก่อนไปนครทีนึงไปซื้อตัวหนังที่เป็นหนังควายเอามาตั้งไว้มดขึ้น
7: คิดเป็นจืดเต้น
1: นี
6: ่ฮะ
1: โอ้
6: นี่พูดกี่คน
1: พูดคนเดียว
6: ก็พูดคนเดียวบ้านะ
1: เต็มบ้าทำไม
6: คนพูดคนเดียวไม่เต็มเต็งฉันไม่เคยพูดคนเดียวสักคนเลย
1: อาจารย์บวชนานเนอะ
6: บวชนานเนอะ
1: ดีใจมาเจออาจารย
6: ์อยู่สุพรรณเมื่อก่อน
1: อยู่ไหนนะ
6: อยู่สุพรรณรู้จักไหมสุพรรณ
1: ที่เขาใส่ในดินปืน
6: น่าจะใช่อะ
1: อยู่ไหนครับสุพรรณ
6: สองพี่น้อง
1: ไม่มีคนครบเลยนะครับอยู่กันสองพี่น้อง
6: พระวันตุติ
1: ทำไม
6: เอวังไม่รู้จะพูดอะไรอยู่อำเภอช่องพี่น้อง
1: อำเภอช่องพี่น้อง
6: เคยไปไหม
1: ไม่เคยครับ
6: เดี๋ยวจะรับไป
1: อยู่วัดไร่ขิงนานแล้ว
6: อยู่นานแล้วคิดว่าเนี่ยปีหน้าเดือนเมษายนที่วัดไร่ขิงมีงานว่าจะติดต่อหนังในบัสแสดงจะคืนได้ไหม
1: ได้ครับมีงานอะไรครับ
6: ช่วงเมษายนที่วัดไร่ขิงของเรานี่จัดงาน10คืนพอดีจะมีการฟังลูกละมุด
1: อะไรนะ
6: ฟังลูกละมุดขอญาติโยมหน้าโมมีดมาปอกลูกนิมิต
1: อ้าวทำไมไม่กินลูกละมุด
6: ลูกละมุดคว่างได้แล้วนะโยม
1: ครับเก่งนะอาจารย
6: ์
1: อาจารย์มาที่นี่ดีใจผมนะ
6: อาจารย์ขอบคุณนะที่ญาติโยมมากันเยอะเก่งนะคนนครคนแถวแถวเมืองใต้นี่อาจารย์เคยไปตอนเดือน10เขาเดินกินผ้าห่มกัน
1: ลาครับลาครับไม่ใช่ผ้าห่ม
6: โอ้นึกว่าเขาอดอยากปากแห้งกันจากไหนเดินเคี้ยวกันอยู่ได
1: ้ลานี่ครับอาจารย์ไม่รู้จักก็ไม่ใช่ผ้าห่ม
6: เขาเรียกอะไรนะ
1: ลาครับ
6: ลาไปไหน
1: ไม่ไปไหนเขาขาย
6: เห็นว่าลา
0: ลาเนี่ย
6: ลา
0: อาจารย์ไม่รู้จักเหรอลา
6: โอ้ใครๆมา
0: คนลาลาไอ้นู่ลานู่ไอ้นี่คือลาที่เขาทำเป็นแผ่นเขาเรียกลาเช็ด
6: ลาเช็ด
0: ครับ
6: ลาเช็ด
0: เออรู้จักไหมลาเช็ด
6: รู้จักลาเช็ดไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เคยเห็นที่เป็นแผ่นน่ะลาเช็ด
0: ครับนะอยู่ไหนเนี่ย
6: อยู่ใกล้กับบ้านไวโพส
0: ต์อ๋อทำดูไวโพสต์รู้จักไหมลาเช็ด
6: ไม่รู้หรอกไวโพสต์รู้แต่ลาบวช21มิถุนาก็บวชทุกปีอ่ะ
0: อย่าไปมั่วแปลกแปลกแล้วทีนี้คุณนี่ท่านอาจารย์นี่แกอยู่นี
6: ่เออ
0: ปล้องเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินปล้องเพลินเพลินเพลิงฟังไม่ออกครูนักดนตรีมึงร้องเองได้แบบเพลินเพลินสบายนะมึงร้องของใครอะจนใหญ่เพลินเพลินเพลิงเพลิง

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่าแข็งป้องบ่าแข็งอย่างเอี้ยพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะเหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จี้หามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนอะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
1: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเนาะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊บน่ะจะบอกเฮ้อมาคนมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดเอวไว้มันกอดเอวไว้มัน
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีแบ
1: บเอาเงินไหนมาฮึกน้องอย่าบ่าตัวไปช่วยเปิ้นเหี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วไอ้ว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันใช่ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะไปๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลำเหลือแห้งๆเนาะ

บางคนเริ่มต้นด้วยโอกาสแต่ฉันเริ่มต้นด้วยภาระสิ่งเดียวที่เลือกได้คือจะใช้ชีวิตแบบไหน

지 시행당 아춘하디 웅선타나 에폰이 탐징 막두짱 랑자구리형 두기양 쪽롱

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:30 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ

0: ดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงการแข่งขันเรือกอล์ฟและเรือยกองและเรือพุชศรีชิงเทือพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ณพระปราสาทเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะอำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยพันเอกหญิงสมิตาอามินหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง92ถ่ายทอดเสียงโดยคุณสาธิปะเมลีและดิฉันที่สมัยทำอารมณ์ค่ะและควบคุมเสียงโดยช่างเทคนิคคุณสุรชัยเกียรติสมเนินชาวคุณผู้ฟังค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางระบบ FM 99.10 MHz ระบบ AM 756 kHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายและ Facebook Live ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของสปต.ด้วย12เครือข่าย12ความถี่กับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับในส่วนของวันนี้20กันยายน2569กับการถ่ายทอดเสียงการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือพุชศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ค่ะซึ่งในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือพุชศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ณพระปราสาทเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนางอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณสาธิปานำเรียนในส่วนของกำหนดการสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงนะคะในวันนี้จะคุยกันทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษามลายูนะคะกับพระอิงจารับเป็นภาษามลายูแล้วก็คุณพิสมัยก็จะคุยภาษาไทยแล้วก็จะมีผสมภาษาในส่วนของการใช้ภาษาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะเริ่มแรกด้วยในส่วนของกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือคุชศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ณพระปราสาทเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกับพระเองพร้อมด้วยคุณพิสมัยก็อยู่ณจุดตรงนี้บริเวณที่กำลังจะมีการถ่ายทอดเสียงสู่พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ติดตามรับฟังนะคะกับการเริ่มแรกตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เลยนะคะทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็มีการลงทะเบียนนะคะต่อจากนั้นอีกสักครู่นะคะช่วงเวลา 16:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์จะเดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงท่าพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะผู้แทนพระองค์ลงจากรถประเทียบยืนข้างรถประเทียบทางด้านของวงโยธวาทิตก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบเพลงแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาสผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือคุชศรีรอรับผู้แทนพระองค์ค่ะต่อจากนั้นทางด้านของภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบพวงมาลัยผู้แทนพระองค์เข้า46ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือคุชศรีรอรับผู้แทนพระองค์ค่ะต่อจากนั้นทางด้านของภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบพวงมาลัยผู้แทนพระองค์เข้าพระพราเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนารา ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ทางด้านของวงดนตรีก็จะดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะจบแล้วต่อจากนั้นผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ผู้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะจะกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆต่อจากนั้นทางด้านของผู้แทนพระองค์ก็จะได้ชมการแสดงขบวนแห่เรือบุพชาติแล้วก็การแข่งขันเรือตามลำดับค่ะจะมีทางด้านของการแสดงนะคะลำดับแรกก็จะเป็นการแสดงขบวนแห่เรือบุพชาติทางน้ำก็จะมีจำนวน9ลำเรือด้วยกันจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสลำดับที่2ก็จะเป็นการแข่งขันเรือก่อนและรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่2ค่ะลำดับที่3ก็จะเป็นการแสดงของโรงเรียนนราธิวาสชุดที่1ชื่อชุดการแสดงลีลาตันหยงประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีกับ12วินาทีค่ะลำดับที่4ก็จะได้ชมการแข่งขันเรือยอกองรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่2แล้วก็ลำดับที่5จะเป็นการแสดงของโรงเรียนนราธิวาสชุดที่2ณัฐศีรัตน์เมื่อนารอประมาณ6นาทีกับ4กับ54วินาทีค่ะในช่วงเวลาของการแสดงค่ะลำดับที่6จะเป็นการแข่งขันเรือโคชสีรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่2ค่ะจบการแสดงแล้วก็การแข่งขันตามลำดับแล้วทางด้านของนายกสโมสรไลออนนราธิวาสก็จะกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันแล้วก็เบิกผู้แทนเรือที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันค่ะเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจำนวน9รายด้วยกันค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันก็จะเข้ารับของที่ระลึกพระราชทานจำนวน200รายค่ะทางด้านของผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์ออกจากพระพลาที่เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะผู้แทนพระองค์เป็นเรื่องราวของ

0: การเล่าสู่กันฟังเนี่ยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางด้านของท่านผู้มีเกียรตินะคะจากในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่พร้อมด้วยผู้สนับสนุนในการแข่งขันเรือก่อนและเรือยอกงและเรือโคจิสีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยปีนี้เรามีสหพันธรัฐมาเลเซียมาด้วยก็ถือโอกาสว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรามาให้ความร่วมมือในการแข่งขันเรือโคจิสีนะคะส่งมา3ทีมลำเรือด้วยกันมีทีมเรือโพลิสมาเลเซียนะคะแล้วก็มีทีมเรือบุมบากลันตันอะไรนะคะบุมบากลันตันแล้วก็ต่อด้วยกึจังมาสค่ะเนี่ย3ทีมเรือที่มาแข่งขันแต่รอบจริงอย่างไรเราจะได้ตามกันอีกสักครู่นะคะหลายท่านก็มาชมมาเชียร์ตั้งแต่วันที่17 18 19 20แล้วจริงแล้วนะคะป้าเออได้เสียงกับป้ากับคุณพิสมัยเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าหลายท่านก็บอกว่าฟังกับบ้านก็ได้นะไม่ทันจะมาค่ะ
1: เสียงแซวแล้วนะคุณสลิปาว่า
0: ใช
1: ่3วันที่ผ่านมานะไม่เห็นเราเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: วันนี้
0: มาถึงปั๊บเมื่อสักครู
1: ่เราก็ตั้งใจว่าเหมือนกับพระเอกนางเอกจะมาตามจ
0: ูบแต่เราก็มาในชุดนอกมาชมมาเชียร์ไม่ได้มาทำหน้าที่ภาคเหมือนทุกๆปีมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจแต่แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงด้วยที่ให้ความสนใจแล้วก็ถ้าฟังประเทศมาเลเซียฟังเราอยู่นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยเนื่องจากว่าพี่น้องประเทศมาเลเซียก็มาเยอะเมื่อช่วงเช้าคุณพิสมัยสองข้างทางเมื่อช่วงเช้าได้มีโอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียงก้านหนึ่งสองก็ได้สนับสนุนพิธีกรได้สนับสนุนประจำรถประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์รถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจิสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งตั้งแต่เวลาอันนัดกันไว้6:45 น.เสร็จสิ้นก็เวลา9:30 น.นะคะโดยประมาณแล้วก็สองข้างทางนะคุณพี่สมัยมีพี่น้องจากไทยแลนด์แล้วก็มาเลเซียด้วยดีเสียไว้ว่าไทยแลนด์นี่แล้วก็ฟังแล้วชื่นใจนะ
1: ค่ะซึ่งแล้วก็พี่น้องประชาชนมาเยอะมากนะบริเวณที่จัดให้พี่น้องประชาชนได้ชมได้เชียร์นั้นต้องบอกว่าแน่นมากๆเลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: ซึ่งในการแข่งขันปีนี้ค่ะต้องบอกว่าสำหรับการแข่งขันนั้นการแข่งขันเรือกองและเรือยอกองและเรือโคจิสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งค่ะ3ประเภทด้วยกันปีนี้เรือกองและ
0: ค่ะ
1: จำนวน25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคจิสี13ทีมรวม60ทีมด้วยกันนะปีนี้ที่มาร่วมการแข่งขันค่ะสำหรับ

0: ำในส่วนของการแข่งขันในวันนี้ค่ะนะรอบคัดเลือกโอ้โหสนุกสนานมากเต็มที่กันแล้วล่ะนะ
1: ค่ะ
0: มาถึงรอบชิงวันนี้ต้องบอกว่า
1: ค่ะ
0: เราจะได้เชียร์กันต้องบอกเลยฉันเชียร์ขาดเกือบจะขาดใจทุกปีเลยคุณสาริปะ
1: ใช่เมื่อสักครู่ก็มาทันนะในใจก็บุกจำบุกจำบุกจำบุกอยู่นั่นแรงเชียร์ที่นี่ก็เต็มที่แต่เราในใจเราก็เต็มที่ค่ะนะข่าวฟังแล้วเสียงของนักพากย์เราเนี่ยนะคะถ้ายกนิ้วก็คือแชมป์เลยแหละเสียงชัดเจนมากๆแล้วก็เร้าใจ
0: ทุกครั้งก็จะสงสัยตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: หายใจทางไหน
1: แต่น่ารักน่ารักมากเลยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งสองอ่ะ
0: ซึ่งเขาบอกว่าเป็นในส่วนของการแข่งขันเดือนนี้เป็นหนึ่งใน5กองงานในงานของดีเมืองนราค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในครั้งนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้นะแต่เรานั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะเครื่องลงไม่ใช่สิเรานะลุ้นมาก
1: ได้ยินว่าเครื่องลงก็คือเสียงตรูเมื่อกี้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใช่16:30 นค่ะตอนนี้สัญญาณเราก็บางครั้งมีกระตัดสัญญาณด้วยนะคะคุณฟังที่กำลังติดตามรับฟังจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ว่าสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่บอกว่ากับป้าวันชิงน่ะอยากจะฟังให้ชัดเจนนะพากให้ละเอียดเลยบอกว่ากับป้าสัญญากับคุณพุทธสมัยแล้วว่าเดี๋ยวจะพากให้ละเอียดแล้วก็จะบอกให้ชัดเจนว่าตรงไหนอะไรยังไงเนื่องจากว่าพี่ๆน้องๆผู้เฒ่าผู้แก่เราฟังอยู่นะคะทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธแล้วก็พี่น้องชาวจีนเชื้อสายพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนว่าแกเจนายูได้นะฟังนายูก็ได้ฟังภาษาไทยก็ได
0: ้แกเจนายูแปลและ
1: นี่ก็แหลงเจ๋ไปเลยในเมื่อแกเจนายูแปลและก็แกล้งเจ๋ไม่ว่ากันนะแต่กับป้าก็ขอทักเป็นภาษามาลายูบ้างนะเมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกันแล้วว่ามีทั้งภาษาไทยภาษามาลายูและภาษาเจ๋วันนี้พามาครบครันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสัมงาเสกตีเสียงลังซุงและลุยราดิโอสเปรตรัวสัมงาปัดไอ้นิ่มสัมงากะปาเดี๋ยวก็คุณพิสมัยสปายลังซุงแกสัวหัวซาปากิเกมุมาวาสิบาสิงตุเดี๋ยวดูมานะตุปะตุอะปะปะงาราดิโอลาสเปรตรัวนี้เดี๋ยวมึงอาจจะเสียงลังซุงเดี๋ยวเอาวะมากิเกกาเลราจะใส่ซีนิงยามันโดดกุติกาตโลกงได้แล้วลงรัวบุญกาตบุเอเกงดึงงาสันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมากิวันยังอีเดะแต่พี่ยังนิ่งตัวอะดูรุสเซ่ต่อเลยมากิไม่ได้กุติเสียงลังซุงmelalui radio yang mana radio sudah terdua ni siapa ke

0: buah perahu mari tahun ni. Ha, perahu jokong pula 22 buah perahu. Kemudian perahu naga atau perahu kecasi ni sebanyak 13 perahu. Daripada Malaysia, 3 buah perahu. Ada sebut nama dah Malaysia, ada katanya polis. Nah, ada kata apa perahu Royal Hot Police Malaysia. Kemudian yang kedua tu nama perahu dia panggil Bumba Kelantan. Kelantan ni lah. Ada Kelantan-Kelantan kita ni. Kalau kecil Naya juga super. Sakit-sakit. Adik-beradik ya Kelantan dengan Naga ni. Kemudian perahu yang ketiga nama perahu Kejemah. Atau tulis dengan bahasa surat atau Kejamas. Kejemah. Daripada Sarawak kita di Malaysia. Sama-sama sokong ni belum perahu. Di Thailand kita di Naratiwat katanya. Mari duduk. Bukan mata mari. Hari ni duduk mari banyak hari dah. Tapi nama Malaysia Malai. Wan lah kak. Aku duduk semai. Parti Rongrem Tanjung Bang. Rongrem Imperium Bang. Bang tak bawa pin banyak kan. Agak apa pak resort. Ni Naratiwat mi tim pak ni ya mak mai. Lako ไม่ได้มาแค่เฉพาะทีมเรือนะพาครอบครัวมาด้วยก็ถือว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนะคึกคักสำหรับพี่น้องๆต่างประเทศมาด้วยแล้วก็ที่กับป้าพูดถึงที่ได้เจออาจจะมีต่างประเทศอื่นมาด้วยนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ากับป้ายังไม่ทราบข้อมูลถ้าทราบข้อมูลวันไหนว่ามาเชียร์น่ะก็จะได้เอ่ยถึงนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยมากค่ะสิสุมอราปาเดวาเลเซียอดุกนากีหลายๆลากีมานะกับป้าตักสบุตรนามอตุนะสบัตุกับป้าสิพงวาเซสกัดตีลาไปสามสิ่งเลยว่าอยากชิโตชิโตเพราะนะเผาโกลเผาจอกองเผานากอตเผาโคชสีนี่เลยทั้งหมดทุกมาริพลาสองกับมาสัตว์ที่มาริวิสกองเนี่ยมาริสว่างมาริสโกมาริวิคิดว่าจะดีน่าปกปลุกหัวใจอ่ะนี่เป็นสิ่งสำคัญอะไรครับมาเย่งานของดีเมืองนาราสัตว์อย่างมันตบปากอย่างมันคิดว่าวิสกองเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญกันเถอะครับมาเย่งานของดีเมืองนารานะคะยังมีอีกพรุ่งนี้หนึ่งวันนะคุณพี่สมัย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ที่ผ่านมาเราบอกว่าจบเรือก็จบงานของดีเมืองนาราไหมไม่ใช่นะงานของดีเมืองนารานั้น
1: ทุกครั้งก็จะเป็นวันสุดท้ายของงานของดีเมืองนาราแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีไง
0: ใช่10วัน10คืนนี่นะคะเนื่องจากว่าเพลียจากการชมเรือเสร็จแล้วก็ไปงานของดีเมืองนาราที่สวนโรห้าหรือว่าสวนเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษายังมีนิทรรศการจากหน่วยงาน26หน่วยงานเต็มอิ่มอยู่นะคะแล้วก็รอทุกท่านอยู่เพื่อที่จะได้ไปเพิ่มประสบการณ์ต่างๆในงานของดีเมืองนาราทุกๆปีหยิบยกมามรดกที่มีในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสไม่เชื่อกับป้าเราก็ต้องไปเองนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีที่รองรับทุกท่านว่าสุดขึ้นสุดท้ายใครกับป้าก็บอกวงพัทลุงจริงไหมคุณพี่สมัยเมื่อเช้าโบกรถถามว่าป้าสุดท้ายขึ้นสุดท้ายพวกนี้ใครกับโบเดี๋ยวดูเสาไฟฟ้าสักแป๊บนึงเขาอยู่วงพัทลุง
1: คืนนี้ก็จะเป็นเตยวิระยา
0: ใช่ค่ะคืนนี้ก็ป้าว่าชวนคุณพี่สมัยไปดูด้วยหลังจากงานเนี่ยเราไปแวะดูสักนิดนึงจะได้มาเล่าสู่กันฟังในรายการว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะได้เชิญชวนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่9พรุ่งนี้วันที่10นี้แล้วก็กองงานมาในส่วนของการแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีเนี่ยอีกกองงานหนึ่งเราบอกว่า5กองงานด้วยกันแต่พูดไปพูดมานั้นรวมย่อยๆแล้วน้องแตงคุณวิสมัยคะอาจจะไม่ใช่5กองงานแล้วก็เพราะว่าตั้งแต่ริ้วขบวนเริ่มแรกต่อด้วยกองงานรองกองเราพูดถึงนะแล้วก็ประชันเสียงนกเขาชวาแล้วก็ชิงถ้วยเรือแล้วก็ยังมีอีกกระจูด
1: ศิลปาชีพ
0: ใช่แล้วพ่อก็บอกว่าเอ๊ะนอกจากนี้ย่อยๆอีกเขาบอกว่ามีการจำลองทำเรือกอและอ่ะคุณ
1: อยู่ในศิลปาชีพ
0: ใช่ไปดูแล้วทุกท่านบอกว่ากับป้าจริงเหรอ5กองงานไปดูแล้วมีเยอะมากนั่นแหละค่ะสีสันของงานของดีเมืองนราหยิบยกมาแค่ย่อยๆก็เป็นกองงานใหญ่ๆแต่ในกองงานทั้งหมดที่พูดถึงยังมีอีกหลายเรื่องราวไม่จะเป็นหน่วยงานต่างๆสอนอาชีพดึงดูดคุณฟังคุณผู้ชมแล้วทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันบรรยายของการถ่ายทอดเสียงในวันนี้กับป้าอยากจะเชิญชวนให้ไปดูให้ไปหลายๆท่านที่ไปแล้วอาจจะเดินไม่ถึงไม่หมดบางท่านก็บอกว่าขอพักแค่นี้ก่อนขอไปพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้แล้วไม่ได้ไปวันนี้นะคะพี่แดงหรือว่าคุณพิสมัยก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าเราพ่วงมาถึงงานเรือเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ใช่นะเป็นหนึ่งใน5กองงานเช่นเดียวกันต้องบอกว่าที่คุณบอกว่าเดินแล้วไม่ไหวบอกเลย
0: อิ่มแต่เดินไม่ไหวก็อิ่ม
1: ไม่ไหวจริง
0: ๆจริงๆค่ะ
1: เริ่มต้นจากที่คุณรู้ไหมที่ฉันเดินนะจากซุ้มแรกไปจนว่าเพียงแค่ครึ่งเดียวอ่
0: ะ
1: บอกเลยเหนื่อยมาก
0: แต่ละซุ้มก็มีอาหารริมลองชิมได้แล้วก็ลองทำได้ด้วยค่ะ
1: แต่ละซุ้มอ่ะจะใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: ใหญ่แล้วก็มีนิทรรศการเยอะมากให้เราได้ชม
0: ใช่ค่ะ สามารถที่จะถามได้ด้วยแล้วไม่ใช่ว่าเดินผ่านๆแล้วท่านว่าเดินผ่านๆไม่มีอะไรเพราะว่าทุกท่านเดินผ่านๆอ่ะคุณเดินผ่านๆแต่ถ้าคุณเดินไม่ผ่านๆนะคะคุณเดินแล้วคุณแวะเข้าไปคุณจะได้รู้ว่ากว่าจะออกแต่ละบูธนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงถ้าคุณทําตั้งแต่เริ่มต้นขั้นแรก2 3 4จนจบอ่ะพวกมีการทําขนมด้วยนะคุณใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวของงานของดีเมืองนราคือถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะได้อาชีพก็ได้อาชีพจริงๆถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะได้ภาพในการแลนด์มาร์คต่างๆก็ได้จริงๆและถ้าอยากจะได้สีสันบันเทิงก็ได้จริงๆณเวทีกลางแล้วก็นอกจากนี้นอกจากว่าปกติเราบอกว่าถ้าเป็นงานอื่นๆเราจะมีในส่วนของการลุ้นโชคงานนี้ก็มีนะคุณมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรที่เราไปซื้อของน่ะแรกๆทางด้านของเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเขาก็มีนะมีพอยต์มีอะไรต่างๆแจกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไม่หมดเลยถ้าบอกหมดไปแล้วหรือเปล่ากับป้าเพราะว่าใกล้สุดท้ายแล้วเก็บของหรือยังยังไม่เก็บค่ะพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เลยแต่ว่าทุกท่านที่รอที่งานน่ะรอคุณฟังอยู่รอทุกท่านอยู่ไปชมไปเชียร์แต่อย่างไรก็ตามแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนมาที่นี่กับป้ากับคุณวิสมัยอยู่ที่ริมเขื่อนท่าพระยาสายเรามีริมเขื่อนมาร์เก็ตอาหารอร่อยๆแล้วก็เราก็ยังมีลานนกด้วยมีลานนกที่เราได้ผ่อนคลายแต่ปีนี้หลายท่านจะบอกว่ามาที่ลานนกแล้วคนเยอะมากๆเลยขอไปฟังบุรากาป้าได้ไหมได้ฟังบุรากาป้าก็ณขณะนี้เวลาตอนนี้แน่นเอียดเหมือนกันนะคุณเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนผ่อนคลายมากๆดูทางนู้นจะได้เห็นในส่วนของพระพลาที่ประทับสวยงามมากมีการเก็บภาพส่งมาเรื่อยๆเราได้เห็นได้อย่างชัดเจนหลายท่านก็ไลฟ์สดเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วนกว่าจะสำเร็จได้กับงานของดีเมืองนรากว่าจะสำเร็จได้กับกองงานในส่วนของการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรศรีเขาเริ่มแต่15สิงหาแล้วคุณ15สิงหาเนี่ยมาดูช่องลู่ทางลู่ในลู่นอกมาตั้งมาวัดทุกอย่างจนถึงวันนี้วันชิงชนะเลิศวันสุดท้ายเราจะได้เห็นในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็สิ่งดีๆวันนี้มีอีกเยอะจะได้นำในส่วนของความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ความคืบหน้าที่จะนำเรียนทุกท่านในวันนี้อีกสักครู่นะคะคุณผู้สมัยอาจจะได้อธิบายกันต่อแล้วก็ป้าก็จะได้คุยเป็นภาษามลายูส่งต่อกันเลยค่ะ
1: สำหรับในส่วนของการแข่งขันเรือในปีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามีการแข่งขันเรือกอล์ฟเรือยกองและเรือโคชสี3ประเภทเรือด้วยกันค่ะในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ไปดูในส่วนของเรือกอล์ฟเรือกอล์ฟต้องบอกว่าเป็นเรือชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละนะที่เรานำมาแข่งขันกันนะจากที่เราใช้ในการประกอบอาชีพเราก็มาใช้ในการแข่งขันน
0: ะพักยกกับจากออกทะเลพอถึงเทศกาลรายโยแล้วก็มามีความสุขกับการในส่วนของการนำเรือกอล์ฟและมาแข่งขันกันนะคะเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้กันก่อนนะแต่ด้านส่วนของประวัติความเป็นมายาวนานมากเราจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหม
1: โอ้โหสามวันพอไหม
0: ไม่พ
1: อสามวันพอไห
0: ม
1: แต่เราก็ได้ฝากกันในทุกๆปีอยู่แล้วนะในส่วนของประวัติแต่ในส่วนของเรือกอล์ฟนั้นต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเรือที่พื้นบ้านมากๆเป็นเรือที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินนี่แหละแต่ก็มาใช้ในการแข่งขันเป็นกีฬาขึ้นมาซึ่งก็ได้รับการตอบรับมากๆในแต่ละปีซึ่งกอล์ฟก็เป็นเรือที่เรียกกันเป็นภาษาบ้านๆอ่ะกอล์ฟ
0: กอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟโอ้ยมาจากกอล์ฟไปทั้งหมดไปทั้งเอวทั้งไหล่ทั้งตัวค่ะ
1: เป็นเรือที่ใช้แพร่หลายกันมาตั้งแต่สมัยสุกรุงสุโขทัยแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมมีการวาดรูปแบบที่สวยงามต่างๆขึ้นมาซึ่งในการระบายสีต่างๆนั้นก็มีความหมายนะเป็นคือว่าเป็นลีลาของแต่ละคน
0: ใช่ค่ะเป็นความชอบความปลื้มแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะคะในพื้นที่ในการออกหาปลาแล้วเรามีสีสันของเรืออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังยอดสำนักงานยังดูธรรมะติสุโม semua sebut atau pau golek kan pakai kata untuk saya makan gi kelaut saja dok berupa calung yang mana belum kisah comel-comel itu dengan sebab yang ke kepanah dia orang sini kan seni ke seni aku berdaya kita sini tu ambil mari berupa perahu golek buat lukisah comel-comel ada ketanduk berupa hayawe berupa bunga berupa tempat teh jalannya ke Mesir dan lagi alap kakak seni kepada tempat kita tu pusako-pusako untuk nenek monyet kita pusako ibu sako bodoh kapo semua tu akak mari berlangsung di perahu golek ni. Oh, ni penting sekali kita tengok kata berupa tak super dengan tempat lain di kelaut dah tu tengok kamar dia bakak perahu mari tu dah bikin perahu tu nampak berupa come-come berwarna-warni hati merah kuning hijau biru adanya buat lah orang panggil calungnya yang mana buat mari tu akak ke kemaju tempat kita dan juga buat menjadi perasa perlu buat bagi hati seni ke seni juga seni ke budaya serata kita kan
1: ในส่วนของเรือก็และว่ากันไปเรือยกกองอันนี้เรือยกกองก็เป็นเรือหาปลาเช่นเดียวกันนะเป็นเรือหาปลาขนาดเล็กที่ครอบครัวชาวประมงแถบฝั่งทะเลนั้นจะใช้หาปลาทำมาหากินประกอบอาชีพกันตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยรวมไปถึงรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียแล้วก็อีกรัฐอื่นๆในประเทศมาเลเซียด้วยนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเรือชนิดหนึ่งที่ทำจากไม้เนื้อแข็งนะแล้วก็บอกว่ามีความคงทนมากก็จะทาสีกันไปนะลวดลายก็ตามที่สะดวกนะลีลาใครลีลามันคุณนะบางคนมีลีลาในการวาดเนี่ยแตกต่างกัน
0: คล้ายๆแกะสลักเลยคุณนะแกะลวดลายได้สวยงามมากดูอ่อนช้อยงดงาม
1: นั่นแหละนะเพียงแค่ถ้าเป็นเรือที่ชาวบ้านใช้หาปลาณปัจจุบันนี้เป็นเรือยกองก็จริงแต่เขาจะใช้เครื่องยนต์ไงแต่เมื่อก่อนอดีตเขาใช้ฝีพาย
0: ใช่
1: เราก็มาย้อนอดีตกันใช้ฝีพาย
0: เป็นไงลองดูค่ะ
1: นะนี่ในส่วนของเรือยกองแต่เรือที่มาหลังสุดแล้วก็ต้องบอกว่าแปลก
0: น้องใหม่
1: ตื่นตาตื่นใจก็คือเรือโคชสี
0: ค่ะมาแข่งขันเป็นน้องใหม่แต่ว่าเรือโคชสีเนี่ยมีอยู่ในตำนานนานมากมากค่ะแต่ว่าในส่วนของเรือโคชสีเนี่ยจะเป็นเรือที่

0: ่างคุณส
1: ั
0: ตว์ในตำนาน
1: ถ้ามองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พญานาค
0: ถ
1: ้ามองในสิ่งนี้
0: ช้าง
1: อะไรประมาณนี
0: ้คือเป็นสัตว์ในตำนานแล้วก็สัตว์ที่เป็นจริงด้วยที่เกรงขามอ่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องราวของเรือโคชสีแต่เป็นมาเป็นไปยังไงได้มาแข่งขันอ่ะเนื่องจากว่านะคะเรือโคชสีเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ในอดีตนะคะเดี๋ยวสำงานยังดูฮาร์มาติซูโมยามันเสกุตินี่กับภาษีภาษาปาสานิเดี๋ยวกินาดงาเปาโกเล่เปาโจกงกับมันเสกุติพุละงาเปานาโกเปาบุปเอฮายาเวมุดะคิดปังเกดาดรากอนเดปังเกดรากอนบอทนะดงาบาสุสุกะปังเกดรากอนโอดรากอนบอทนี่เปานาโกเปานาโกนี่ดูลูกิตูเปาอย่ามาโนกันเดกับปาโดปังเกดราโจกจัติเกดีกว่าดีเรมุสุเปเกกิดาเกนงาสบะงาโดเกบวกเสียเปะล่ะดูดูอะไรทุกๆอันนั้นเลยก็ได้เลตโตโตบังคับนั่งอาลักษณ์เจ้าตัวนะตัวเบดีตัวเบคัสก็นับวิจัยตู้นับวิจัยเลตโตตัววิจัยตึกุ๊บเลยวิจัยกึ่งสุปฏิกาจอสุปฏิหิมะตาหาริมาหิมะนี่เด้ออันนั้นสุปฏิก็จะได้ตึกุ๊บดังนั้นสบัดตู้ก็จะติเกะได้ดูก็ก็ตึกุ๊บเฮอันนั้นก็น่าพอตึกุ๊บคุ้มอันนั้นพอเบคแข็งนับวิจัยก็ได้อันนั้นพอคุ้มวิจัยคิดตัววาสุกึ่งอันนั้นพอกึ่งเด้อดาริกาเดปาโลฮายาเวปาโลนาโกปาโลกาโปซูโมตุลาโลตุลาดงบาสะสุกะเดปังเกดราคอนบูดดงบาสะหลายๆปังเกยาเซมญาค่ะคุณพิสมัยค่ะ
1: ค่ะบอกแล้ว3เรือนะที่จะเราที่วันนี้เราจะได้ชมในรอบชิงชนะเลิศแต่3วันที่ผ่านมานั้นก็มีการแข่งในรอบคัดเลือกกันไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับในส่วนของเรือนอกจากเรือแล้วนะสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากๆอีกหนึ่งก็คือ
0: ค่ะ
1: เรือบุพชาติน
0: ั่นแหละที่พี่น้องประชาชนถามว่าเราได้เห็นนั้นในกลุ่มขบวนแห่เปิดงานแล้วแล้วก็ได้เห็นขบวนแห่ถ้วยอันเชิญถ้วยพระราชทานแล้วแล้วก็ได้เห็นขบวนแห่ทางน้ำด้วยนะคุณเป็นยังไงเรื่องราวของขบวนแห่ทางน้ำอ่ะเย็นวันนี้ในค่ำคืนนี้หรือว่าในช่วงของการนำในส่วนของพี่น้องประชาชนอีกสักครู่หลังจากการแข่งเรือนะคะ
1: ค่ะก็จะมีในส่วนของเรือบุพชาติในปีนี้มีทั้งหมด9เรือด้วยกันค่ะเรือก็คือจะมี9ลำนะตกแต่งอย่างสวยงามค่ะซึ่งเรือบุพชาติลำแรกค่ะนั่นก็คือหน่วยงานของกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกเยนากองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปีนี้ชื่อเรือว่าชื่อขบวนแห่ว่าโคสถวายคำสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในปีนี้นั้นนะก็มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงาม
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราเห็น
0: สักนิดนึง
1: เราเห็นจากการตั้งลำ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งในส่วนของการตั้งลำนั้นก็จะตกแต่งไปด้วยดอกไม้ตกแต่งไปด้วยรูปต่างๆนะที่สวยงามมากๆแล้วก็จะประดับด้วยธงตราสัญลักษณ์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งความหมายของปีนี้ก็คือ
0: ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงมีน้ำพระทัยอันล้นพ้นทรงพระเมตตากรุณาต่อประสงค์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้เปรียบเสมือนร่มโพร่มใสให้ปวงชนชาวไทยได้บรรเทาทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีความรักความสามัคคีปวงชนชาวไทยขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระชนมาพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ประสงค์นิกรชาวไทยสืบไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะซึ่งผู้ควบคุมเรือในครั้งนี้ก็คือเรือเอกกิตติชัยทองช่วยนั่นเองค่ะนะก็ต้องบอกว่าสวยงามมากนี่เพียงแค่ลำแรกเท่านั้นคุณ
0: ค่ะ
1: ลำที่สอง
0: ก่อนไปถึงลำที่สองคุยภาษามลายูกันต่อเดี๋ยวสำนักงานยังได้ฮาร์มาติซูโมยามานุโรมังเงบะเกะเราเลยลองอายพอดีฮังนิ่งตัวพาวยาดิยาซีบรบุงโอบรวันโนวันนี้นะเดี๋ยวพอดีน้ำมันโยกาเตอร์ดะภาษาไทยเดี๋ยวปังเกะขอถวายคำสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีย่าอิทูเดี๋ยวประสมเกะดะกับพอดีดูเรียงมือเลือดสริมฮาราโจเดี๋ยวก็ราโจเปอร์ไมซูรีอ่ะเดี๋ยวพอดีมานอตัวยูนิเอเบรสักพาวยาเดี๋ยวพอดีอากาศตันเตนเตอร์สำนักงานดีคาจุลาพอนอากาศตัน

0: teralau kai telapon dalam keadaan pokok-pokok perahu berombok perahu pada kali ini kita ada mengadak belarok melalui lorong air kai telapon nak kurung berapa sampun noyo sama ni maknanya kita semua dapat indah ke tengok dalam keadaan kehormatan pada baginda raja dan juga raja permaisuri yang ini penting sekali bermakna kita adik kakak rakyat selatan ni dan hormat pada baginda raja juga raja permaisuri dijagai perahu oleh roek kita tat tong cuy tugas dia tahan dia buat perhubung ni penting sekali sama ni daripada noyo mudah kita sebut mudah-mudahan gitu lah ada kat dia buat persiapan buat perhubung ni ini adalah APC perahu bupacat yang pertama sebanyak ada 9 buah perahu tu menuju pula perahu yang kedua pula dengan bahasa Thai
1: ค่ะ มาต่อกัน ด้วย ใน ส่วน ของ เรือ บุพชาติ ลำที่ 2 ค่ะ ชื่อ ขบวน แห่ สุข สถิต เสถียร ล่า เหล่า ข้า ถวาย พระพร ซึ่ง มี หน่วย งาน รับผิดชอบ จำนวน 6 หน่วย งาน ด้วย กัน ค่ะ นั่น คือ กระทรวง การ ท่อง เที่ยว และ กีฬา ได้ ร่วม กับ การ สำนัก งาน ท่อง เที่ยว และ กีฬา จังหวัด นราธิวาส สำนัก งาน ตำรวจ ท่อง เที่ยว จังหวัด นราธิวาส สำนักงาน ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นราธิวาส การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด นราธิวาส และตำรวจภูธรจังหวัด นราธิวาส ค่ะ ซึ่งเป็นเรือประมงที่ใช้ออกทะเลเลยนะ ที่ทำมาตกแต่งเนี่ย ซึ่งในปีนี้ก็มีความหมายว่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์ ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีพระเกษมสำราญความสุขอย่างมั่นคง และขอทรงจงพระเจริญค่ะ ซึ่งสำหรับผู้ควบคุมเรือก็คือดูแลกัน ว่าจะเป็นในส่วนของ หลายท่านที่อยู่บนเรือในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
0: Ya, sebenarnya yang dihormati semua yang mana perahu yang berhiasi melalui lorong air pada hari ini yang berhiasi dengan bunga dengan kecantikan keindahan itu kehormatan pada raja iaitu perahu yang kedua perahu berpacat yang kedua nama perahu tu bahasa Thai dipanggil Suk Satit Satianla Lau Kha Thawai Parpon dengan kesejahteraan kebahagiaan baginda raja rakyat semua tunjukkan kehormatan unit kerja bersangkut paut tu dari segi pelacungnya juga persukainya bagi wilayah naratiwat daripada pejabat pelacungnya juga persukainya wilayah naratiwat daripada pejabat sedadu pelacungnya wilayah naratiwat daripada pejabat pelacungnya negara Thai cawangnya naro sebenarnya juga dari segi persukainya negara Thai wilayah naratiwat sedadu puton wilayah naratiwat gak ada paut tu paut golek lah hak guna pakai dari kerja buat pergi cari nelayan kita pergi cari ikan tu lepas pada tu ambil mari berhiasi berwarna-warni main makan-makan comel-comel adalah keadaan lah idah ke capur ke seni kebudayaan Thai juga melaju hiasi pada kali ini tu bermakna kata rakyat nawa kita ni hormat kepada tunjuk kehormatan kepada baginda raja juga raja permaisuri yang mana dapat jaga perahu bupacat yang kedua ni dapat sokong ni daripada pejabat daripada komite atau kerasung kantong tiaw lekila dengan ruang cawat Naratiwat sebanyak 5 bersangkut paut 5 unit kerja yang mana kapal sebut dah setelah ini sebenarnya
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรือบุพชาติลำที่ 3 ค่ะนั่นก็คือองค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ชื่อขบวนแห่ว่าปาฏิหาริย์แห่งนราธิวาสจากผืนดินเปรี้ยวสู่ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งทางด้านขององค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาสก็มีความหมายว่าคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรขององค์การมหาส่วนจังหวัดนราธิวาส น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและก็ มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการแกล้งดินที่พลิกผืนแผ่นดินที่เปรี้ยวค่ะสู่ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะและก็ยังมีการ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในโครงการแก้งดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วยซึ่งผู้ควบคุมเรือในครั้งนี้ค่ะก็คือนายกุเซงยาวฮาซันนายกองค์การผ่านส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ยาสำหรับยังเดือดร้อนที่สุดมากตะกี้ก็เปล่ายังกติโกอายมันเปล่าเปล่ามาเลยลองไอ้ประเด็นนี้น้ำมือเปล่าตัวคาตะกี้จะเอ็กมาจูเอ็นดาวกิตระประเดตานห์มาเซมุ่งจุกเอ็กซ์สุบุเอ็งคุสุบุเอ็มุ่งจุกเอ็กซ์สุบุเอ็นี้อายมันจุนิกิจะบริษัทก็เปล่ายังตะกี้จะว่าประเดอโอปชนาโกยัยตัวคาตะเอ็กเปล่าเนี่ยเปล่าก็เล็กปัตตะกี้ตัวนี่ละสนิกสนิยาคุบดาวจะเอ็กบางแก่เด็กก็คือตระเล็กก็เซนนาโกเปรียสีเปรมานอร์วันนี้gambar bagi dia gajo gajo permaisuri anda juga mengadaki di segi hiasi-hiasi dia juga wah projek terbaik lah untuk kita tengok katalah lekat ada tempat kita ada tanah masa kemudian dia maju jadi ke subuh ke tanah masa tu jadi ke subuh gitu bercocok tani maju jayo berwarna-warni dengan hiasi warna kuning dego api yang menelukis bersakup pauk semua ada hiasi berdego ada supaya kita semua mau tengok kata kemaju daripada nawa kita ni daripada tanah masa menuju ke kesuburan. Lepas ada tu saya mengadal ke ada ni ada terkuasa pihak kerja juga pekerja-pekerja daripada wabacuan nawa tu minyak ke jasa bagi dia raja dulu yang mulia ayah dia raja ibu dia raja raja sendiri raja permaisuri juga kerabat daripada raja semua yang mana membangunkan masyarakat nawa kita jadi maju jaya nawa daripada tanah masa menuju ke kesuburan. Ngasapa sekali lagi tu nampak ke ada adalah projek terbaik dia panggil projek di mana sekeleng tanah atau keleng din daripada tetahir pada raja daripada pusat pengajian untuk kemajuan pikun tong jadi tetahir daripada raja bangke tanah masih awak jadi maju jaya jadi kesuburan dengan siapa sekali lah ni dijagai oleh naik kusing dawase naju obacan nawa semua kami dia buat perhubungnya pesakpe ini adalah perahu berpacat yang ketiga pada hari ini ka
1: ka petokan ที่ในส่วนของขบวนแห่เรือบุพชาติลำที่4นั่นคือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะสำหรับปีนี้ใช้ชื่อขบวนแห่ว่าเรือบุพชาติศูนย์การแพทย์คุณภาพบริการล้ำสมัยประชาชนไว้วางใจค่ะซึ่งความหมายก็คือเรือบุพชาติที่ถ่ายทอดแนวความคิดวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่เป็นศูนย์การแพทย์คุณภาพบริการที่ล้ำสมัยประชาชนไว้วางใจซึ่งศูนย์การแพทย์คุณภาพนั้นก็สื่อให้ถึงในการของพัฒนาการบริหารทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนบริการที่ล้ำสมัยนั่นก็คือมีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบบริการให้กับประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้รับบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพค่ะต่อมาค่ะประชาชนไว้วางใจนั่นก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลและบุคลากรในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการค่ะสำหรับเรือบุพชาติลำนี้เรือบุพชาติลำนี้ค่ะก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพคุณภาพและความทันสมัยของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะที่พร้อมจะถ่ายทอดมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์การแพทย์ที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมั่นและไว้วางใจค่ะซึ่งสำหรับผู้ควบคุมเรือในครั้งนี้ค่ะนั่นคือนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นั่นเองค่ะ
0: ค่ะยาสำหรับยังดีหรือไม่ที่สมัยงานยังดึงภาษาไทยสานินเรือบุพชาตินะเรือบุพชาติลำที่สี่สำหรับเพื่อเอาอย่างดีสิบวันวันนี้กับปะและลองเงียบแล้วเกมลายลองไอสุนับังนารายังตั้งจุดนามว่ากันเพื่อเอาอย่างวันวันนี้ยาเสดเดปาเดอพุสะก็มาจุ้ยก็ดอกตัวเย่ยังประมุ่งตัวทิ้งกีก็มาเตะยังที่สุดไปเดี๋ยวก็มาจูอุตุกะยะได้ปะก็เชื่อใจอันนี้สำคัญ sekali pada ini ี่คือจะฮอสพิตาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ได้เฮียสิเราตุด้วยงาดอกเก๋บุ้งโง่งาดอกเก๋วันโนวันนี้บุ้งโง่ berbagai-bagai jenis bunga yang menunjukkan kecantikan, kesegaran, kesuburan dan lekat ada kehidupan peraknya dalam kawasan nawa kita yang sering berdero-berdero juga yang sering ada ambil gambar di segi ke doktor menggambarkan bangunan-bangunan hospital naratu warna kering membangunkan kenapa menggambarkan kata di segi bidang pekerja-pekerja hospital kita pengetahui melalui teknologi-teknologi yang baru yang zaman sekarang ini wikrimate awi ayak kita tu dapat kepercayaan yang baik dari segi doktor dapat harapan daripada rakyat yang mana penting sekali pengenalan perahu yang berpukul aku pentingnya pada kali ini hospital naratif warna nakarin jamnya supaya nak kita semua tu dapat tengok kata kejayaan hospital naratif warna nakarin wik ayak semua tu dapat kepercayaan dari segi doktor kemudian jaga perahu oleh naik pet pon prasid cantura puan menikahkan hospital naratif warna senakarin semua. Ini adalah perahu yang keempat yang mana berlangsung ke pada hari ini.
1: Ka. Baik, tolakkan dua ini son kong Rebu Pachat Lam Ti Ha Ka. นั่นก็คือหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสชื่อขบวนแห่ว่าใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราเกษตรกรรมก้าวหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะซึ่งความหมายก็คือจากชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำที่มีชื่อเรียกว่าบางนราและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากบางนราเป็นเมืองนราธิวาสในยุคสมัยรัชกาลที่6ซึ่งนราธิวาสหรือมนารอที่แปลว่าที่อยู่ของคนดีซึ่งในครั้งนี้ค่ะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวเป็นดินพรุและได้มีการพัฒนาด้วยโครงการพระราชดำริที่เรียกว่าแกล้งดินทำให้ประสบความสำเร็จและทำให้จังหวัดนราธิวาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตามเกษตรกรรมที่เดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะเรียกสำเนาได้รับการติดสมอperahu yang berhiasi dipanggil perahu berpacat yang kelima pada hari ini yang tajuk nama kata di bawah naungnya 111 tahun Bandar Naro di segi percocotannya yang maju jaya ikuti yang ditetahi oleh Baginda Raja menuju ke kejayaan sepanjang masa itu adalah yang bertanggungjawab oleh Kementerian Pertanian dan juga Persekutuan dan juga unit kerja bersangkut paut dalam jaga Kementerian Pertanian dan juga persekutuan wilayah naratiwan. Gak ada air perahu tu perahu golek ni lah saya punya. Ambil perahu golek juga panjang 10 mil lebih kurang. Hiasi berwarna-warni campur dengan tai baju dan lagi buku poek yang cantik comel lawa ambil mari dengan kayu dengan gak ada air ambil kejayaan air lah buat berjaga dengan warna-warna cukup kata 111 tahun dalam kawasan nawa kita tu ada api spotlight saya punya ni nak kita nampak ada dengan api neon nampak curuh-menuruh dalam ada yang maju jaya mencucikan nawa kita jadi curuh jadi maju di jaya dan sebab bermakna kata kampung kita ni adalah naro ni sepat yang kecil-kecil tepi sungai lalu tu nama kata kampung Bang Nara so mari di tahun 2449 dulu mula saya mengharaja raja yang kelima sesuai mari akadkan daripada kampung Bang Nara jadi meng Bang Nara kemudian baginda raja yang kena pula berakad mari ke naro kita tu daripada meng Bang Nara itu tukar nama jadi Meng Naratiwat pada 10 bulan Mitunayun 2458 Nostage itu 10 Mitunayun 2599 itu cukup 111 tahun pada tahun ini saya mengatakan lalu itulah nama Naratiwat atau Mak Naro bermakna kata tempat duduk orang yang baik dia terkenal nama ini kerana oleh raja raja yang kena kepada adik kakak kita dalam kawasan นราธิวาสทั้งสัปปะสกายเลนิงจอมีเดี๋ยวก็เบิร์นปรสากุตเดงะสนิคบุรายเออย่างชันติย่างบากิโอย่างมุลิโอเดี๋ยวก็คุณเสนีนี่สำหรับนี่พูดสกายละก็ตัวบันเดสราเตย์มันดูเลยตัวตานุมาเซมาจูเลฟกาจูมาสัปปะจายโอมาสัปปะสกายนี่อุกากมาสัลโลกาปุสุโมตุนี่เทคโนโลยีบ่าวเดี๋ยวก็กุนาโมดะโมดะดิสกี้นี่ก็เพื่อเลือกจัดตานีกาปุสุโมงาสัปปะมาจูดิสกี้จัดตานีเดี๋ยวก็ตัวก็เฮย่างสบนาเดี๋ยวก็เอ๋ป่าวเลยในสุฮามีเจตเต้กาเซนักวิเคราะห์นโยบายเดี๋ยวก็แผ่จำนวนการเอาเลยไปเหาะกระทรวงเกษตรดูก็สากลสำนักวิทยานราธิวาสเสนอค่ะ
1: ค่ะมาต่อในส่วนของเรือบุพชาติลำที่6ค่ะนั่นก็คือสันติบาลเทศบาลจังหวัดนราธิวาสค่ะชื่อขบวนแห่ใต้ร่มพระบารมีสืบสานศาสตร์ท้องถิ่นนราพัฒนายั่งยืนด้วยความหมายค่ะนั่นก็คือด้วยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท้องถิ่นนราได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสืบสานศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: อย่าเสพเงินอย่างเดือดร้อนที่สุดโม่เปล่าอย่างกันเนี่ยยัตุเรือบุพชาติอัตเปล่าอย่างเดียสีบรมนวรนี้แต่แล้วเราเกมเราเลือกลองเงี้ยไอ้ประเดิมแต่นิ่งนำมาเปล่าภาษาไทยปังเงี้ยใต้ร่มพระบารมีสืบสานศาสตร์ท้องถิ่นนราพัฒนายั่งยืนยัตุดีบอยน้องเงี้ยจะเกะบังเดอร์กาจูตุกิตบสามสามโอเคอีกตีอาคับติงเงี้ยกับตุปัตนาวกิตตุกมาจูเอ๋ปารมาสเตเดเปย์อีกตีเดตตาอิเลบังเดอร์กาจูยัตุเลยยูนิยังประสาทกับเปล่าเดปังสันนิบาตเทศบาลวิลัยนราธิวาสบ่าวกอลเลมนอกตมุนอปากะกิกิจอกยังเยชัยเกตบัวมากิจาดิบัวปริยาสีดาเลกอเซติโกเวลาสปาเดซาเตตคือตะฮอดะกะตปอกอลเลนิกุนอปากะกิชัยเกกิชัยกลาวกิเนลายเยสมงากัมเนคลิมายบลุกิเซโจโจเมริปาวตมดกะกะตะสนิกะสนิยะกุบรายเอมลายูจาปุเกดงาคุบรายเอไทเดลากิเรกากกิโตเดปุกาเซนลายเยตกิจอกลาวตambil pau gua ini aku no cagi make pakar dalam kehidupan hari-hari kamu dia bermakna kata di bawah naungi jaga bagi negara memaju ke tempat tenaga kita untuk kemajuan boleh ikuti dalam idah ke ajar bagi negara supaya kemajuan kita setuh masuk jaga pau oleh naik spek iso naik thai rua naik thai rua kamu dia naik skri iso pucuai thai rua lepas tu naik mak ding mak pucuai naik thai rua supaya kita semua tu perahu pengayuh-pengayuh semua pejagun jadi betul perahu longongi sungai air bang nara pada gini semuanya ค่ะ
1: ค่ะ แล้วก็ไปต่อกันด้วยในส่วนของเรือบุพชาติลำที่7ค่ะชื่อเรือว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ5หน่วยงานด้วยกันค่ะสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดราชวาสก็คือกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในส่วนของความหมายในครั้งนี้ก็คือเรือบุพชาติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคมีน้ำสำหรับการเกษตรและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะองค์ประกอบของภูเขาต้นน้ำน้ำตกฝายชะลอน้ำเขื่อนญี่ปุ่นสายน้ำและผลผลิตทางการเกษตรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะที่เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสื่อถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนราธิวาสซึ่งเรือบุพชาติลำนี้ค่ะจึงสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและความยั่งยืนให้แก่ประชาชนภายใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับผู้ควบคุมเรือในครั้งนี้ค่ะก็คือนายฉัตรนรินทร์แก้วชูสัมภากรพื้นที่นราธิวาสค่ะ
0: yeah. semua yang dihormati apa galik sikit ni ya semua ada dengar apa bahasa Inggeris mari tegak mari dah sana tu apa itu ikut dengan perahu yang ketujuh pula semua perahu yang mana ya si melalui lorong sungai Bang Nara nak berlarut setagi ni yang tujuh nama perahu dengan bahasa Thai dia kata saya nam hen ciwit tai rum perak barami lorong air yang mana kejayaan kemajuan untuk hidup rakyat sini di bawah naungnya raja bagi dia raja semua iaitu jenis hijau yang bersangkut paut yang bertanggungjawab oleh pihak sama dengan kelang oleh naratiwat dan sebagainya iaitu dia ada kebetulan bagi bagi kelang dan lagi kemudian bagi pengakut tek kemudian bagi usahakan juga panggil bagi panit juga kemudian bagi digital untuk ekonomi juga masyarakat perahu ni dah yang mana pun golek juga sebenarnya dia buat nongi tajuk dia kata lorong air ni adalah kehidupan kita peru kehidupan rakyat kita untuk nyawa jiwa raga kita jiwa jaga baginda raja sebenarnya tu banyak cerita ha-ha baginda raja yang ke-10 cara tak diberi yang mana ketinggi ekonomi memadai hak rakyat mengikut langsung ke tunai yang penting sekali jaga tu terbagi 3 bahagian yang pertama ada idah ke persiapan katanya baginda yang mana ada dalam kasih keramaya ke idah ke yang ditetapkan oleh pada raja negara kita ni ada pacu ada sungai ada laut kena ke baginda ada bahagian projek terbaik penting sekali segi ekonomi memadai sebenarnya ni penting sekali dua-dua dalam keadaan yang kedua ni ambil mari cakap kata duit bagi air lorong-lorong air tempat-tempat sekat air kita tu maju jaya seperti ada gap Jepung oleh naratiwat dan lagi pada tu lagi tu menuju ke kemajuan boleh pedoh pada rakyat banyak benar yang ketiga katanya ambil buah-buah kayu kaya dari kasih nak kita buah diri buah dokong buah mokte buah kayu ekonomi semua tu mari hasil melalui perahu ni sebenarnya ini adalah perahu yang mana segera ke berwarna-warni hasil bunga-bunga buah kayu kaya dari kasih nak kita untuk nak berlarut melalui lorong air pada hari ini oleh jaga air yang mana jaga perahu pada hari ini oleh Donai Chat Rin Kelchu bertugas dari keadaan bersiapa daripada sebenarnya Sapakon Putih Naro kemudian Nai Muhammad Daim Sawi hak ni penting saya pada sebenarnya Sapakon Putih Naro juga sebenarnya buat idah dia pada kali ini
1: ค่ะมาต่อกันด้วยในส่วนของระบุประชาลำที่8ค่ะชื่อขบวนแห่ว่าพลังความภักดี111ปีนราธิวาสสืบสานพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ14หน่วยงานด้วยกันค่ะนั่นคือกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานอาชีวศึกษานราธิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโกลกซึ่งความหมายของเรือค่ะนั่นก็คือเรือที่ประดับและตกแต่งอย่างตระการตาจะสื่อความหมายถึงความภาคภูมิใจและความสุขอันล้นพ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความเมตตาและความห่วงใยต่อประสบชาวนราธิวาสอย่างใกล้ชิดสนับสนุนให้การประกอบอาชีพให้กับประสบนิกรและสนับสนุนให้การเป็นพหุวัฒนธรรมค่ะผู้ควบคุมเรือก็คือนายมงคลดินแดงนั่นเองค่ะ
0: เยอะสำนักงานเดินมาที่สมอพระมากายอุตุบลากรยังกระลาแผ่นามอยพลังความพักดี111ปีนราธิวาสสืบสานพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนยะตุตนาโกกรมาเตสกาตุสบลาเท่านาโกคิโตนราธิวาสนี้อุตุเนตยามานอกตัวเนปวัปสะเปกับเซเนปะเดราโจมนุจุกะกมาจุเอสปัญญามาโซ unit kerja yang bersaku pau sumo jago 14 unit kerja dalam kawasan nau kita adalah pau golek guna pakar cek kerja adik kakak kita lekap pun dalam kawasan naratiwat ni lah yasi berwarna-warni yang mana kepentingan sekali haha kerja buat dalam keadaan adik kakak kita nau tu seni budaya tempat dia kita yang mana jago oleh pakin dia gajo yang mana kerja ke pada adik kakak kita dalam nau kepentingan sekali kata kecantik pihak keadaan itu ambil menunjukkan kita boleh tahu kata perahu sebuah ni yasin kita kata dapat berasa bangga hati sekali lah yang mana kita ada raja wisokongi dan juga bimbing pada rakyat sepanjang masa dengan siapa sekali lah ni sebenar dia jaga perahu oleh Naimungkun Dindeng. Ini adalah persiapan perahu yang berwarna-warni hiasi dalam romongnya perahu ke melalui lorong air Sungai Bangnara ค่ะ
1: และในส่วนของเรือบุพชาติลำที่9ค่ะนั่นก็คือ
0: เรือบุพชาติค่ะ
1: ชื่อว่าสัพพพลังรังสรรค์รักธรรมชาติถิ่นไทยยึดมั่นยุติธรรมสดใสแรงงานไทยเทิดไทยองค์ทศมิตรราชันซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนั่นคือสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีค่ะซึ่งสำหรับความหมายของเรือก็คือสายน้ำ4สายร้อยรัดทุกภารกิจเข้าด้วยกันเรือลำนี้เปรียบประดุจดังตัวแทนแห่งความร่วมมือร่วมใจในการบูรณาการภารกิจของ4กระทรวงคือกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานด้านการสร้างสรรค์ความมั่นคงทางพลังงานและกระทรวงยุติธรรมอำนวยความเท่าเทียมในสังคมอย่างโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของชาติและประชาชนถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติผู้ควบคุมเรือในครั้งนี้ค่ะนายวรุษวงสุทธิภากรนิติกรปฏิบัติการค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเซมงายังดูเหมาตีบอยterakhir sekali lah yang kesemile bau kolek yang berhiasi berwarna-warni dalam buat persiapan nak berlarut melalui lorong air Sungai Bangnara iaitu nama perahu bahasa terpanggil Sapak Palang Rang สันรักธรรมชาติถิ่นไทยยึดมั่นยุติธรรมสดใสแรงงานไทยเทิดไทยองค์ทศมินราชันวันนี้เป็นสการเลือกบริปเน่ตนาโกจาโกดิสกีอเลกิตาไทยโอตุเกออเดเลกเกอจันติเกะคือนาตาเอดิสกีกิจวัตรโอตุมาจุเกะเนี่ยเกิดดีเนี่ยสกาลียังก็ขอรับเตะกับดอกกัจโจคิโตะเสมงะยูนิคจะเปิดสากุปาวยาตุปักเนงะปัจจัปปะแรงงานเลห์นาราติวัตรสามเนงะปัจpejabat berpunyai 12 pejabat lagi dalam kawasan nawa kita ni bahawa golek penting sekali yang mana ambil kenyataan dalam kawasan nawa kita ni kehormatan pada rakyat kita menuju ke raja di segi idah ke yang penting sekali ambil bahawa golek mari berwarna-warni mari hiasi supaya nak tengok kata kita maju jaya dalam kawasan nawa tu ini adalah lorongnya air sungai yang penting sekali berpunyai pak jalini yang mana memaju ke kemajuan semua adalah perahu ni sekali-kali kata Pak kematian penting sekali supaya nak katkan taraf kehidupan rakyat menunjukkan masyarakat pada masa depan di segi keadilan, di segi kemajuan, di segi kebahagiaan, di segi hidup buat kapal semua semua yang mana untuk kehormatan kepada baginda Duli Yang Mulia Seri Maharaja di segi persatu hati Thai seluruh negara jaga apa oleh naik Warut Wong Sutti Pakon tugas senitikon pertibatkan ini penting sekali siapa pada semua yang dihormati semua เรือบุพชาติ9 buah perahu ikut tilong air pada petani sebenar ค่ะ
1: ค่ะ สำหรับในส่วนของเรือบุพชาตินะทั้ง9ลำในวันนี้ค่ะแล้วก็ฝากกันไปแล้วอีกสักครู่ค่ะนะเราก็จะในส่วนของการแข่งขันก็จะได้ชมซึ่งตอนนี้ทีมเรือที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง3ประเภทก็คือเรือกงและเรือยกงและก็เรือโคชศรีนั้นเตรียมพร้อมแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะสัญญาณมาเมื่อไหร่เนี่ย
0: สตาร์ท
1: ที่จะพายบึ๊ดบึ๊ดแล้วนะคุณ
0: ค่ะใช่ค่ะเราก็รอเชียร์อยู่ตรงนี้นะรอเชียร์รอให้กำลังใจอยู่เพราะว่าแรงใจแรงเชียร์แรงกำลังใจเนี่ยเป็นแรงที่มหาศาลเพิ่มพลังให้กับฝีพายทั้งหมดนะคะทั้ง3ประเภทเรือไม่ว่าจะเป็นเรือกงและเรือยกงและเรือโคชศรีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของวันนี้ก็จะมีการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนนราธิวาสจำนวน2ชุดด้วยกันนะสำหรับในส่วนของชุดแรกนั่นคือลีลาตันหยงค่ะซึ่งน้องๆสวยงามมากกับการแต่งตัวคุณ
0: ค่ะ
1: นะสีชมพู
0: ค่ะ
1: แล้วก็สีขาว
0: ค่ะมีสีน้ำเงินสีทองด้วยนะคะ
1: สวยงามมาก
0: ค่ะ
1: ซึ่งสำหรับการแสดงในครั้งนี้ค่ะมีน้องๆแสดง8คนค่ะซึ่งประวัติการแสดงลีลาตันหยงนั้นเขาบอกว่าเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต
0: ้ค่ะ
1: ตันหยงเป็นคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษามลายูในวรรณกรรมและบทเพลงพื้นบ้านภาคใต้มักจะใช้เป็นคำเปรียบเปรยเรียกหญิงสาวผู้มีความงดงามอ่อนหวานเปรียบเสมือนดอกไม้ที่สง่างามมีกลิ่นหอมจึงเป็นคำที่สื่อถึงความงามทั้งรูปลักษณ์กิริยามารยาทและจิตใจของสตรีชาวใต้ตันหยงคือนาฏศิลป์แห่งความอ่อนหวานงดงามที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมมลายูชายแดนใต้ได้ถ่ายทอดผ่านลีลาการร่ายรำที่อ่อนช้อยสง่างามสอดประสานกับจังหวะดนตรีพื้นเมืองและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ตอนล่างสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสตรีชาวใต้อย่างงดงามค่ะ
0: ค่ะอย่าสมงานอย่างเดือดร้อนที่สุดและประเดอลองแอลองเงี้ยเจดเงี้ยละมาเรื่อยลองไอสุงาบางนารานิและประเดอสานิกับประสบพวกนั้นงาอัมลาโกมาเรื่อยลองไอสมงาโรมงเงี้ยบลาโกเรือบุพชาติสุดาดัสมาเลบัวตุคอมเนี่ยดูทุ่งยุกเก้ดิปัสสัมบะเฮจิตเปอาซิเจเอยามานัดปัสเอคอสติสมงาและเลดักเก้ตุปุกเก้ประตามนามอนะลีลาตันจงยัยตุkermatir pada sekolah naratiwat dan persembahan pertukar pada kali ini adalah menunjukkan kata di segi bandar Surah Selatan ini perkenaan Tanjung kelimah kata Tanjung ini adalah satu kelimah mahir pada bahasa Melayu kita sebenarnya ada juga mahir pada idake lagu-lagu tempat teh kita kejayaan persiapkan yang mana penting sekali kata sebut kata Tanjung ini adalah seorang perempuan yang cantik yang comel yang lawa yang beridake di segi cukup genak lah bagi orang okay, perempuan Surah Sate ขอบคุณพี่สมัยค่ะกับป้ามองดูมันกำลังได้ฟังเสียงดนตรีบรรเลงเพลงค่ะในส่วนของการต้อนรับวงคมนตรีนะคะ
1: ค่ะในขณะนี้ค่ะทางด้านของพลเอกสิทธิพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์ค่ะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพระปราเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะซึ่งผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถประเทียบค่ะและในขณะนี้วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาสผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่46ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือกงและเรือยกองและเรือโคชศรีรอรับผู้แทนพระองค์ค่ะพญารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานค่ะมอบพวงมาลัยผู้แทนพระองค์เข้าพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะผู้แทนพระองค์ยืนหน้า เก้าอี้ที่จัดไว้ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆค่ะผู้แทนพระองค์ชมการแสดงการแห่เรือบุพชาติและการแข่งขันเรือตามลำดับค่ะ
0: Da semangat yang dihormati semua dan indah guys kali ini unggah menteri dasar pada di Pak Sia Ekos di Kali Raja Sai Sungai Bang Merah semangat kondes ini dengan indah kira pada Wong Jo Tawati dan paling lagu Sansun Prat Parami dan sudah siap ratu kami dia bagi bagi berjengit lah Rong Pua atau Timale Kebenar Wilayah Neratiwan bagi ketua daripada unit kerja yang berkesaku pauk semua berkenaan dengan mengidah ke bahagia pau kolek pau jokong dia juga bahawa nago pada kali ini tu nanti sambut mama dia mana bukan menteri ada siapa mari dah kat pasal dengar suara tu asal ni suara

เรียนพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์กับผมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยข้าราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัวแทนทีมเรือสมาชิกสโมสรไลออนนราธิวาสและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่างมีความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งและขบวนแห่เรือบุพชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสได้จัดการแข่งขันเรือกอและเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518ต่อมาในปีพุทธศักราช2522ได้เพิ่มการแข่งขันประเภทเรือยาวในปีพุทธศักราช2539ได้เพิ่มการแข่งขันประเภทเรือยอกองซึ่งเป็นเรือหาปลาขนาดเล็กและเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้เพิ่มการแข่งขันประเภทเรือคดชะสีการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่47โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศพร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยือนราษฎรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงแม้จะเป็นถิ่นธุรกันดารเพียงใดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเพื่อรับทราบปัญหาของประสบนิกรและได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างความสงบสุขร่มเย็นแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นล้นพ้นนอกจากนี้การแข่งขันเรือเป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและอันเป็นพาหนะจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของชาวประมงและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสรวมถึงเป็นการสืบสานให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสได้อนุรักษ์รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3ประเภทได้แก่เรือกอและจำนวน25ทีมเรือยอกองจำนวน22ทีมและเรือโคจสีจำนวน13ทีมรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมเรือจากส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวมถึงทีมเรือจากประเทศมาเลเซียซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง3ประเภทในวันนี้กระผมค่ายขออนุญาตจัดให้มีการแห่เรือปุพชาติทางน้ำและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีรอบชิงชนะเลิศสลับการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสตามลำดับและขออนุญาตให้นายมะลีเพ็งหะยีสาและนายชาฟิกสาลีและพันจ่าอากาศเอกหญิงสุปริยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการต่อไป

0: าพที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ในชื่อขบวนเรือขอถวายคำสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีโดยมีความหมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีน้ำพระทัยอันล้นพ้นทรงพระเมตตากรุณาช่วยเหลือต่อประสบนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้เปรียบเสมือนเป็นร่มโพร่มใสให้ปวงชนชาวไทยได้บรรเทาทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีความรักความสมัครสมานสามัคคีปวงชนชาวไทยขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่พระสุคนิกรปวงชนชาวไทยสืบไปและขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
1: The Floribus number 1 a tribute to the King and Queen, responsible organizations, the 3rd Infantry Regiment,

0: วังของพระองค์นะคะขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระเกษมสำราญความสุขอย่างมั่นคงและขอจงทรงพระเจริญค่ะผู้ควบคุมเรือนายมามะอาลีตำแหน่งนายท้ายนายยูโซอาลีตำแหน่งผู้ช่วยนายท้ายและนายมะนาวีซานาตำแหน่งผู้ช่วยนายท้ายค่ะ
1: For the floor of bill number 2, name is May peace and stability abide in the land. We offer our blessings. Responsible organization, Ministry of Tourism and Sport, in cooperation with Narathuwa Province. Number 1, Narathuwa Provincial Office of Tourism and Sport. 2, Narathuwa Provincial Tourist Police Office. Number 3, Tourism Authority of Thailand Narathuwa Office. Number 4, Sports Authority of Thailand Narathuwa Province. And the last one, Narathuwa Provincial Police. But the meaning is, the people of the kingdom offer their blessings to His Majesty the King and Her Majesty the Queen. May their Majesty enjoy good health, happiness and stability, and may their Majesties prosper.

0: วงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ทรงมีพระหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิโครงการแกล้งดินปฏิหารแห่งนราธิวาสจากผืนดินเปรี้ยวสู่ความอุดมสมบูรณ์ควบคุมเรือโดยนายกูเซงยาวฮัสซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
1: For the flora bird anniversary, your name is the miracle of Naratua from acidic soil to fertile Thailand. Recipe organization is Naratua Provincial Administrative Organization. We are the graduate for the Royal Bill of Novenance and express their loyalty and honor to His Majesty the King Phumibol Abdulaziz the Great and Her Majesty the Queen Sirikit Mother, all members of the royal family who have traveled to Naratua Province to perform

0: ชาชนไว้วางใจค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะสำหรับความหมายของเรือบุพชาติจะถ่ายทอดแนวคิดตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในเรื่องของศูนย์การแพทย์คุณภาพบริการล้ำสมัยประชาชนไว้วางใจศูนย์การแพทย์คุณภาพหรือสื่อถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะคะสำหรับเรือบุพชาติลำนี้ค่ะจึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนศักยภาพคุณภาพและความทันสมัยของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมถ่ายทอดความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์การแพทย์ที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจค่ะผู้ควบคุมเรือนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ
1: The Flora Bird No. 4 is the Flora Bird Quality Medical Center Advanced Service Trust by People by Narathiwa Rajanakarindra Hospital. So the meaning is Flora Bird conveys vision and Narathiwa Quality Medical Center Advanced Service Trust by the People.
2: บุพชาติลำที่5จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ชื่อเรือใต้ร่มท่าบารมี111ปีเมืองนราเกษตรกรรมก้าวหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยมีความหมายว่าจากชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำที่มีชื่อเรียกบ้านบางนราต่อมาเมื่อปี2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ยกฐานะจากบ้านบางนราเป็นเมืองบางนราจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2458และเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสดังนั้นคำว่านราธิวาสหรือมนาร

0: ท้องถิ่นนราได้มีการพัฒนาอย่างยืนอย่างยั่งยืนโดยสืบสานศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปสำหรับผู้ควบคุมเรือนายสแปงอิงซอนะคะนายสกีอีซอนายมาดิงมาแอร์ค่ะ
1: The Flora Bird No. 6 under the Royal Benevolence continue Nara's local wisdom developing sustainability by Nara Tuan Provincial Municipality. The meaning is under His Majesty Royal Benevolence all the local communities Nara Tuan have achieved sustainable development by continuing to apply the royal science.
2: เรือบุพชาติลำที่7ภายใต้ชื่อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีจากสำนักงานคลังจังหวัดร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีความหมายว่าเรือบุพชาติสายน้ำแห่งชีวิตใต้

0: vulnerable servant, deliverer of life under the royal benevolence. By Narratiwa Provincial Treasury Office. The meaning is that it represents the royal benevolence of His Majesty the King the Tenth, who continues to preserve and lives up on royal initiative concerning water resource management. This effort enables people to have water for consumption and daily use water for agriculture.
1: สำหรับในส่วนของเรือบุพชาติลำที่8นะคะที่เรือขบวนแห่พลังความพักดี111ปีนราธิวาสสืบสานพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานอาชีวศึกษานราธิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต3

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโกลกค่ะความหมายของเรือนะคะเรือที่ประดับและตกแต่งอย่างตระการตาจะสื่อถึงความภาคภูมิใจและสุขอันล้นพ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความเมตตาและความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: Thunderbolt number 8, the power of loyalty 111 years of Narathiwat continue the royal legacy towards sustainable development. There are approximately 14 government agencies. The meaning is spectacularly decorated, both symbolize pride and overwhelming happiness in the monarchy.
2: และเรือบุพชาติลำที่9ภายใต้ชื่อสัพพะพลังรังสรรค์

ันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานกรมประพฤติจังหวัดเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานี

0: การบูรณาการภารกิจของ4กระทรวงคือกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานด้านการสร้างสรรค์ความมั่นคงทางพลังงานและกระทรวงยุติธรรมด้านอำนวยการความเท่าเทียมในสังคมอย่างโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของชาติและความสุขของประชาชนถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ
1: The flower bird number 9 is harnessing all forces to create cherishing Thailand's nature, upholding bright justice, Thai workers honoring the 10th monarchs. There are 12 responsibility organizations, so the meaning is they will represent cooperation and integration among the four ministries. All these efforts are undertaken for national sustainability and happiness for the people and are dedicated to His Majesty the King, who is the spiritual center of the Thai nation.
0: เสร็จสิ้นขบวนแห่เรือบุพชาติทั้ง9ลำขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงเรือบุพชาติอย่างสวยสดงดงามบนผืนน้ำบางนาราในวันนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือกอและรอบชิงชนะเลิศในเที่ยวที่2ขอเชิญทีมภาคเรือครับ

0: เที่ยวที่2ซึ่งเป็นคู่ที่ทุกท่านนั้นรอคอยเอาละครับตอนนี้เรือทั้ง2ลำนั้นเข้าประจำจุดบ่อยแล้วลู่ในเรือห่างตัวลู่นอกมาขาวบินห่างตัวลู่ในนั้นตุนไว้แล้ว1เที่ยวครับหากชนะเที่ยวนี้ก็จะคว้าแชมป์เลยเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันครับรอสัญญาณการปล่อยเรือ
1: ซึ่งทั้งสองทำลำเรือนะครับก็อยู่ในเขตของอำเภอเมืองนราธิวาสเรานำคำฝันของอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับนำมากับทักษิณพระตำหนักทินรักสันติธรรมบาติกล้ำเลอค่านาราทัศงามตาอ่าวมะนาวเพลินใจพระใหญ่วัดเขาปงสงคุณค่ามัสยิดกลางครับ
0: ตอนนี้จุดปล่อยเรือกำลังจะปล่อยเรือคู่ชิงชนะเลิศประจำปี2569ในปีนี้ครับห่างตัวดีกรีแชมป์เก่าปีที่แล้วครับ2ปีซ้อนแล้วปีนี้จะคว้าทริปเปิลแชมป์ได้หรือไม่ครับมาขาวบินจากเทศบาลตำบลกะลุวเหนือจะให้คำตอบนะครับห่างตัวลู่ในมาขาวบินลู่นอกครับ
1: ซึ่งห่างตัวปีนี้สถิติดีที่เดียวครับทำเวลาทำลายสิบปีที่แล้วไปแล้วครับ2นาที12วินาทีปีที่แล้วคว้าแชมป์นะครับทำสถิติเวลาได้2นาที15วินาทีครับสำหรับหังตัวซึ่งคราวนี้มาในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับโดยท่านนายกกุเซนยวฮัสซันนี่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับหังตัว
0: ถ้าหากว่ามาขาวบินลู่นอกเข้ามานะครับก็จะมีเที่ยวตัดสินในเที่ยวที่3ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหางตัวจะให้คำตอบครับว่าบาขาวบินจะดีพอหรือไม่ครับ
1: ซึ่งสถิติเที่ยวที่1นะครับทางด้านมาขาวบินซึ่งส่งกันในนามเทศบาลตำบลกะลุวเหนือโดยนายกการุณไทยสนิทบอกว่าเที่ยวที่2นี่ก็ต้องจัดให้เต็มที่เพราะเที่ยวที่ผ่านมานี่สูสีดูดีแล้วก็กอดคอกันมาโดยทางด้านมาขาวบินนี่ทำลายติของหางตัวปีที่แล้วเช่นกันนะครับ2นาที12วินาทีครับ
0: ตอนนี้กำลังตั้งลำอยู่นะครับในส่วนของระยะทาง650เมตรนะครับทั้งคู่กำลังตั้งลำอยู่ครับเพื่อความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันครับเอาละครับดูด้วยสายตาตอนนี้ครับผ่านจอของฟิล์มคัลเลอร์ดิจิตอลแล็บครับจับภาพทุกเม็ดครับนะด้วยทุกรายละเอียดเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสนะครับร่วมกับทางสำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาสครับช่วยกันตัดสินนะครับด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ผ่านมานะไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินครับทุกทีมยอมรับในเรื่องของคำตัดสินนะครับตลอดจนถึงณเวลานี้นะครับ
1: ก็ต้องดูนะครับในส่วนของทางด้านทางตัวกับมาขาวบินนะครับในส่วนของทางด้านคู่ชิงที่3ที่ผ่านมานะครับจริงรองชนะเลิศอันดับ2นี่ก็สันติวารีครับในนามของกรมชลประทานก็ได้ลำดับที่3ไปนะครับหรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2ส่วนรองชนะเลิศอันดับ3แล้วก็หรือที่4ครับเยาวชนปุรากัปปะกับตรงข้ามกับเขื่อนท่าพยาสายคือฝั่งโน้นแหละครับนั่นก็คือรองชนะเลิศอันดับที่3ปีนี้ครับเพิ่งส่งปีแรกกับเยาวชนปุรากัปปะถึงว่าสิ่งที่ดีนะครับที่เยาวชนได้หันมาในส่วนของเรื่องของกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านการแข่งขันเรือซึ่งมีประจำทุกปีครับ
0: เรากำลังรอสัญญาณการปล่อยเรือนะครับคู่ชิงชนะเลิศครับซึ่งในปีนี้เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนี้คือสุดยอดของเรือกอและที่เข้ามาทำการแข่งขันครับผ่านรอบแรกรอบ16ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศและจนกระทั่งมาถึงรอบรองชนะเลิศเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยความสมศักดิ์ศรีนะครับคู่ชิงปีนี้ครับในเที่ยวแรกนั้นหังตัวนำไปก่อนแล้วครับตุนไว้แล้ว1เที่ยวครับถ้าหากว่าได้เที่ยวนี้หังตัวก็จะเป็นทริปเปิลแชมป์นะครับ3ปีซ้อนเลยนะครับแต่มาขาวบินจะให้คำตอบ
1: โดยในรอบรองชนะเลิศนะครับหังตัวนี่ก็ชนะทางด้านสันติวารีมานะครับและในส่วนของมาขาวบินทำศึกเมืองเดียวกันนะครับชนะชาวชนพลกระบะมาในส่วนของมาขาวบินนะครับ
0: เดิมนั้นใช้ชื่อเทศบาลตำบลกะลุวเหนือนะมาขาวบินเนี่ยนะมาขาวก็ได้ชื่อว่ารวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับเมื่อมาขาวบินได้เนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนนั่นเป็นความเชื่อนะครับของในส่วนของการใช้ชื่อนะครับเรือที่เข้ามาแข่งขันในส่วนของประเภทเรือกอและนะครับเอาละครับตั้งลำ

0: เรียบร้อยครับตอนนี
1: ้เดี๋ยวปล่อยกองไม่กัดเดี๋ยวปล่อยกองไม่กัดวันสองแปด
2: เดี๋ยวปล่อยวันสองแปด
1: พร้อมแล้วปล่อยได้เลยพี
2: ่ตาเป็นก
0: ็สำหรับท่านที่รอลุ้นนะครับท่านที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องทำใจนะครับคู่นี
2: ้จะปล่อยจะปล่อยอังตัวลู่ในม้าขาวบินลู่นอกแต่เวลานี้เปลี่ยน
3: ซึ่งจะทราบพร้อมกันขอนิดนึงจะได
4: ้ครับสู้สามล้านครับ
0: เอาละครับรอสัญญาณนะครับสิ้นเสียงการปล่อยเรือเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันเลยครับเชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองทีมว่าใส่กันมาอย่างเต็มที่นะ
5: ซึ่งทั้งสองทีมก็พิสอมมาดีนะครับโอ้ดูแล้วเป็นแรมฟรีแล้วก็เดินสายด้วยต้องการแข่งขันนี่จังหวัดใกล้เคียงมาแล้วทั้งหางตัวแล้วก็ม้าขาวบินนะครับ
6: เล่นง่ายดีก็ไปคนละทายมา
7: ค่ะผู้ฟังในขณะนี้ค่ะก็กำลังรอความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือเกาะและในรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งตอนนี้รอสัญญาณกันอยู่ว่าจะปล่อยตัวตอนไหนเนาะต้องบอกว่าตอนนี้กองเชียร์พร้อมมากใช่ไหมคุณสดิบ
8: ค่ะใช่ค่ะใจตื่นเต้นแทนนะคะแทนมาฝีพายทั้งหมดแต่ว่าเราต้องรอสัญญาณเสียงปล่อยจะมาจากจุดปล่อยเรือกันก่อนนาตีลูสตาแต่ก็ตะปะสตาลังวานจุดสตาร์ทเดี๋ยวต้องแต่ก็ได้แล้วก็ได้อายาติต้องดูในส่วนของร่องน้ำไอแต่ก็ลังวานอาติเดอโกลเบอมบอลังวานขึ้นนิ่งเตอร์มาโนในความสงบของน้ำในส่วนของการตั้งลำเรือทั้งสองนะคะเรือก่อนและในรอบนี้นะคะม้าขาวบินกับฮันตะวะอากิตาเมเลกุตีกับตะลังกุมาโนม้าขาวบินในรูปแบบเดอร์ระบาดเดอร์อบตกลัวฮันตะวะนี่ระบาดเดอร์อบจนาโกตระติกุตีสมวะละอันนี้ต้องตุงกับพระพุทธตุงคุณพิสมัยก็กำลังรอนะคะลุ้นกันอยู่นะติดต่อการตัวเป็นรูปแบบเดอร์จุดสตาร์ทเกิดบริษัทงานนักภาคจากนราธิวาสนะคะระบาดเดอร์ตุงบริษัทงานกับตะลังกุมาโนนักภาคดาวกิตาตุงเลกุตีกับตะฮันตะวะก็ม้าขาวบินดับปะกำเนงเงี้ยการุหัตตัวตัวเดือดจุเฮจุจุเดือดรัวท้องเดือดตัวหัวนะคะเดือดจุเฮตัวแชมป์เดือดรัวท้องจุจุดับปะตัวคำพิสานนี่พูดละท้องยักษ์ตีโก้พละเสมงานดับปะรัตุเสมงานในเดือดมาตุสุมากับปัสสิปุ่งอาเกวิลาสุกัสตากินเนี่ยมาเขาบินตัวมาอีกงาจับจับปะมาอีสับปะบุลเฮรับเสงเนี่ยประการเลนิงตัวท้าวันนี้พุสปะตุยโก้หัวบุยโก้ละรับไปกับเนงเงี้ยตัวแต่งอลากุมาโนการุมิสเล่กากอกวะลากุมาสติติกัตบางุนิงท้าวพะมาitu 2 menit 15 saat lebih kurang ada tapi tahun ini tu boleh 2 menit 12 saat kalau tu hari tinggal tu tengoklah kata lagu mano kuat gagah bagi pengayuh-pengayuh atau flip high semua tu anak gagah sama mano idake dan tengok kun pi semai ka raja dai du rang jai rang tia ko samkan tae phala kamlang kong flip high ka จุดพร้อมจุดสตาร์ท
7: เริ่มออกมาแล้วค่ะ
9: ผู้ชิงชนะเลิศเรือโกะและ
0: เที่ยวที่2ในปีนี้หังตัวลู่ในม้าขาวบินลู่นอกครับใครจะเข้าเส้นชัยครับหังตัวนั้นต้องการเที่ยวนี้เพื่อการันตีในการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3เอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับใครจะอยู่ใครจะไปสิ้นเสียงปล่อยเรือมาทั้งคู่ก็ใส่กันมาเต็มที่ครับหัวเรือตอนนี้เชิดออกมาแล้วกุ้งหอยปูปลากระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางไม่มีคำว่าก้มหน้าก้มตามองหน้าอย่างตอนนี้ก้มมุ่งหน้าไปอย่างเส้นชัยแล้วครับไม่รีรอไม่รอช้าทั้งคู่ตอนนี้ออกมาจาก จุดปล่อยเป็นที่เรียบร้อย
5: ออกมาแล้วจากคู่นี้ไม่ดูไม่ได้แล้วคู่หยุดโลกก็เป็นการพบกันระหว่างหังตัวในนามขององค์การบริษัทจังหวัดนราธิวาสบอสสั่งลุยนำโดยท่านนายกกุสิงยาวฮัสันคู่ต่อสู้คือม้าขาวบินซึ่งอยู่ลูกนอกขวางกระโนนจะว่าอย่างไรนุ่มม้าขาวบินน้ำเลี้ยงดีครับโดยนายกมีการุณไทยท่านบอกว่าข่าวนี้ต้องอัดเอาไว้ลองดูขยันใครระหว่างหังตัวแชมป์เก่าปีที่แล้วชาติดีทีเดียวก็2 นาที 12 วินาทีลองดีเที่ยวนี้จัดดีๆหรือไม่ในเมื่อทางด้านม้าขาวบินเริ่มแรงขึ้นมาแล้วเราดูว่าใครจะเข้าโค้งก่อนกันระหว่างหังตัวกับม้าขาวบินน้องติตามองติตาแล้วมองไม่เห็นว่าใครจะดังใครจะตามแล้วก็ตอนนี้ก็สูสีดูดีกอดคอกันมาลองดูว่าใครจะดังใครจะตาม
10: ใครจะดังใครจะตามเรามาเชียร์เรามาชมกันในระหว่างลูกนอกกับลูกในหังตัวกับม้าบินม้าบินจะว่ายังไงลูกนอกหรือว่าลูกในตอนนี้สับกันเข้ามาสับกันดีๆสับกันเข้ามาลูกนอกหรือว่าลูกในเอาละวะ
11: เรามารอฟังผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอดใจรอกันสักครู่เดียวหางตัวมังกรเขียวบอสสั่งลุยม้าจะมาเจอกับม้าขาวบินทุกท่านผลการแข่งขันเรือกอและนัดชิงชนะเลิศคู่ที่142เที่ยวที่2ม้า
12: แหมนะครับด้วย
11: โอ้โหตื่นเต้นจริงนะคะสำหรับคู่นี้ได้แชมป์แล้ว
13: ครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์เรือกอและประจำปีนี้ด้วยครับพักชมการแสดงกันสักครู่สำหรับการแสดงชุดที่หนึ่งชื่อลีลาตันหยงจากโรงเรียนนราธิวาสเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตันหยงเป็นคำที่ใช้ได้รับอิทธิพลจากภาษามาลายูที่ใช้ในวรรณกรรมและบทเพลงพื้นบ้านภาคใต้มักจะใช้เป็นคำเปรียบเปรยเรียกหญิงสาวผู้มีความงดงามอ่อนหวานเปรียบเสมือนดอกไม้ที่สง่างามมีกลิ่นหอมจึงเป็นคำที่สื่อถึงความงามทั้งรูปลักษณ์กิริยามารยาทและจิตใจของสตรีชาวใต้ตันหยงคือนาฏศิลป์แห่งความอ่อนหวานงดงามที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมมลายูชายแดนใต้ได้ถ่ายทอดผ่านลีลาการร่ายรำที่อ่อนช้อยสง่างามสอดประสานกับจังหวะดนตรีพื้นเมืองและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ตอนล่างสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสตรีชาวใต้ได้อย่างงดงามใช้เวลาแสดง5นาทีรายนามผู้แสดงนางสาวปานกวินเวียงแก่นางสาวกนกวันเพชรรัตน์นางสาวหทัยพัฒน์จันอ่อนนางสาวการธิดาปิยญาตนางสาวพัชรธิดาปิยญาตนางสาวณัฐการเพชรพันธ์เด็กหญิงจิรัตธิดาอินทาและเด็กหญิงสิริลักษณ์ลิ่มสุวรรณฝึกซ้อมการแสดงโดยนางสาวจันทิราดวงทองครูชำนาญการพิเศษ นางสาวอัชราชัยรัตน์พนักงานราชการและอำนวยการแสดงโดยดร.อภิวรรณยอดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
14: And congratulations to the winner of Galette races in the year of 2026. Your Excellency, ladies and gentlemen, now we are going to proceed to the first performance presented by Naratiwa School. So the name of performance is Lila Danyong. Danyong is a traditional performance of Southern Thailand. The word Danyong is influenced by Malay language used in Southern Thai literature and folk songs. It's often used metaphorically to refer to a beautiful and graceful young woman, as delicate and fragrant as an elegant flower. The term therefore conveys beauty in appearance, manners, and inner character of Southern women. Danyong is a performing art of grace and beauty that conveys the charm of Malay culture in the southern border region. It's expressed through graceful and elegant dance movements, harmoniously coordinated with traditional musical rhythms and distinctive costumes unique to the lower southern region. The performance beautifully reflects the way of life, culture, and pride in the identity of southern women. Your Excellency, ladies and gentlemen, please enjoy the show.
7: ในช่วงนี้ค่ะก็เป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนนาราธิวาสกับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าลีลาตันยงค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆก็แต่งกายด้วยชุดสีชมพูนะเส
8: ื้
7: อสีชมพูสบายสีชมพูแล้วก็มีดอกไม้ด้วยสวยงามมากๆค่ะ
8: ค่ะ
7: ไปดูในส่วนของการแสดงของน้องๆค่ะ

0: สวยสดงดงามลีลาตันหยงจากนักแสดงโรงเรียนนราธิวาสครับลำดับต่อไปเชิญทุกท่านมาลุ้นกับการแข่งขันเรือโยกงรอบชิงชนะเลิศในเที่ยวที่2ขอเชิญทีมภาคครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณครับต่อไปพี่น้องน้อยจะได้แลเทศบาลเมืองตั้งใหม่ลู่ในครับมาพบกับพี่น้องข่ายจุฬาภรณ์เรือข่ายจุฬาภรณ์ลู่นอกนะเทศบาลเมืองตากใบนั้นตุนไว้แล้วเที่ยวนึงแล้วถ้าว่าชนะเที่ยวนี้พี่น้องคว้าแชมป์ต่อลาวนะครับปีที่แล้วนะแชมป์เก้าเนาะเทศบาลเมืองตากใบประเภทเรือยอกงโขชิงชนะเลิศตอนนี้จุดปล่อยแข่จุดปล่อยออกมาแล้วนะครับนะตากใบเราก็ถือว่าเป็นเมืองชายเด่นครับยังวัดชนราสิงห์เหปรารามหลวงเนาะเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยแล้วก็ในส่วนของทางที่ลงเที่ยวก็ยาวพี่น้องเนาะเจอนายอำเภอกับบอกอยู่แล้วนายกฤษดาสุขสบายครับพี่น้องนะนายอำเภอกฤษดากันนะครับดูแลพี่น้องตั้งไปนะครับส่วนข่ายจุฬาภรณ์นะครับถือว่าเป็นโคกแข็งที่แข็งโป๊กพี่น้องนะเทศบาลเมืองตั้งไปลองแลแถวนี้นะครับรอรุ่นนะรอรุ่นแก่จีบร้อยมาแล้วระยะทาง300เมตรเดี๋ยวนึงครับพี่น้องนะแป๊บเดียวเสร็จรวยทะเลทะเลเอาแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเทศบาลเมืองตากใบโยหลู่ในพี่น้องเล็กเล็กเดนี่โยหลู่นอกเลยคือหนามานะครับข่ายจุฬาภรณ์แพ้ชิวเชียดนะครับเนาะถือว่าไม่มากนะถ้าว่าชนะเที่ยวนี้ข่ายจุฬาภรณ์ก็ต้องแข่งเที่ยวที่3นะครับแต่ว่าเทศบาลเมืองตากใบแชมป์เก้านะเขาจะให้คำตอบเนาะเรือยอกงนะเป็นเรือที่พี่น้องบ้านเราใช้ทำมาหากินนะครับยกของยังหาฝีพายนะครับนะภาษากลางก็คือ5เครื่องยนต์นะฮะ5เครื่องยนต์5แรงม้าเอาละครับตอนนี้กำลังจะปล่อยเรือนะบ่นกันมั่งนะพี่น้องเนาะภาษากลางกับภาษาเจเฮนะตินไทยโบราณนะเราโยกันด้วยความไม่ว่าจะแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ว่าเราไม่แตกแยกนะเราพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมเราก็ไปมาหาสู้กันนะครับยังงานไหนๆเราก็ไปหากันไปมาหาสู้กันโยตลอดนะครับใครที่ต้องการปลากุ้นเราก็ต้องไปใบคนกินไม่ได้เสื้อคนเสื้อไม่ได้กินเขาว่าพนันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันราคาแพงแต่ว่ามันหายากนะหายากเอาละตอนนี้จีบลอยแล้วจีบลอยแล้วนะครับจีบลอยเรือแล้วล้มแรงพี่น้องนะครับหลุมน้ำบางนาราก็ถือว่ายังมนต์เสน่ห์นะพี่น้อง
2: ค่ะสำหรับในส่วนของการแข่งขันเรือลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเรือโยกองค่ะซึ่งทางด้านของทีมภาคแม่คุณสลิปะ
3: ค่ะ
2: ทีมภาคนี่โรปล่อยตัวเลยมันมากนะ
3: ต้องผสมทั้งไทยกลางก็ไทยเจ๋เห
2: ค่ะ
3: ยังไม่มันผสมภาษา
2: เกาหลีมังอีดแล้วสำหรับในส่วนของคู่ชิงชนะเลิศค่ะเรือยอกองค่ายจุฬาภรณ์เจอกับเทศบาลเมืองตากใบซึ่งในรอบแรกเทศบาลเมืองตากใบนั้นตุนไว้แล้วหนึ่งนะชนะไว้แล้วรอบนี้ต้องบอกว่าถ้าตากใบชนะอีกนะ
3: แชมป์เลย
2: แชมป์เลยนะค่ายจุฬาภรณ์จะยอมหรือเปล่า
3: ลองดูลองเองนะรอบนี้ค่ายจุฬาภรณ์อยู่ลู่ในนะแล้วก็อำเภอตากอำเภอตากใบอยู่ลู่นอกรอบที่ผ่านมาถูกไหม
2: รอบนี้ค่ายจุฬาภรณ์อยู่ลู่นอกค่ะ
3: ลู่นอกเหรอ
2: เทศบาลเมืองตากใบอยู่ลู่ไหน
3: นะ
2: ในเที่ยวที่สองรอบชิงชนะเลิศถ้า
3: ค่ะความได้
2: ชนะก็ได้แชมป์เลย
3: ใช่
2: ถ้าแพ้วัดกันรอบที่3ค่ะสำหรับเทศบาลอำเภอเมืองตากใบเนาะเทศบา
3: ลลุ้นกันต่ออ่ะปล่อยแล้วค่ะ
2: ปล่อยตัวมาส่งเต
3: ้ค่ะรับสัญญาณเลยค่ะ
4: หัวเรือนี่จ่าผู้ตู่พี่น้องเชิดมาแล้วครับออกมาแล้วโอ้โหต้องนี่ทั้งคู่นั้นไม่รีรอแล้วครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับกุ้งหอยปูปลาหนีก็จะกระเถิบไปแล้วก้มหน้าก้มตาตั้งใจเดินหน้าเข้าสู่เส้นชัยโดยไม่รีรอครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วไม่รีรอมีแต่มุ่งมั่นไปยังจุดหมายปลายทาง
5: ไปยังจุดหมายปลายทางคู่นี้หาพาเช่นกันค่ายจุฬาภรณ์ในนามของค่ายจุฬาภรณ์นาวิกโยธินเราเอ๋ยมาเจอกับทางด้านเทศบาลเมืองตากใบลู่ในฝั่งกันนี้ทางด้านเป็นลมตากใบได้เปรียบไปแล้วในเที่ยวที่แรกลงทุกเที่ยวนี้จะว่าอย่างไรเหลืออีก150เมตรสุดท้ายยังสูสีดูดีมองในสายตาแล้วลู่นอกน่าจะน้ำอยู่นิดนิดจ้า
6: น้ำอยู่นิดนิดว่าจะยังไงลู่นอกหรือว่าลู่ในค่ายจุฬาภรณ์จะเข้าสู่เส้นชัยก่อนหรือว่าเทศบาลเมืองตากใบ
7: ลู่นอกลู่
6: ลอย่างเป็นทางการระหว่างเรือค่ายจุฬาภรณ์ลู่นอกกับเทศบาลเมืองตากใบลู่ในประเภทเรือยอกองรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่2ค่ะ
7: แข่งขันเรือยอกองคู่ที่141ระหว่างค่ายจุฬาภรณ์ลู่นอกกับเทศบาลเมืองตากใบ
8: รอเวลาอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวนะคะ
7: ในเวลา 1.29 วินาที
8: เทศบาลเมืองตากใบนั้นดีกรีแชมป์เก่าแต่ค่ายจุฬาภรณ์ก็บอกเลยว่างานนี้หยอกกันไม่ได้กินกันไม่ลงผลการแข่งขันเรือยอกองนัดชิงชนะเลิศคู่ที่141เที่ยวที่2ค่ายจุฬาภรณ์ลู่นอกทำเวลา1นาที30วินาทีและแชมป์เก่าก็ยังคงเป็นแชมป์เทศบาลเมืองตากใบชนะไปด้วยเวลา1นาที29วินาที
5: ทำเวลาดีทีเดียวก็เท่ากับเที่ยวแรกกับ1นาที29วินาทีโอ้โหคงเส้นคงวาครับเทศบาลเมืองตากใบนี่
9: ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการรับชมการแสดงณพระที่นั่งของน้องๆโรงเรียนนราธิวาสนะคะสำหรับในส่วนของการแสดงชุดที่2ค่ะชื่อชุดการแสดงว่านาตยาศิลัตเมินรอประวัติการแสดงนะคะนาตยาศิลัตเมินรอเป็นการหลอมรวมศิลปะการต่อสู้ปัญจศิลัตเข้ากับลีลาการไร้รำร้องเง่งรังสรรค์ให้เกิดเป็นการแสดงที่เป็นแบบฉบับของจังหวัดนราธิวาสการเคลื่อนไหวถ่ายทอดทั้งความเข้มแข็งความคล่องแคล่วและความอ่อนช้อยอย่างกลมกลืนในทุกจังหวะรูปแบบการแสดงสะท้อนปุ่มปัญญาชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เครื่องแต่งกายและดนตรีนะคะจะองค์ประกอบการแสดงได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมการแสดงชุดนี้นะคะจึงเป็นสื่อที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่นะคะจำนวนผู้แสดงค่ะ10ท่านใช้เวลาในการแสดงประมาณ6นาทีรายนามผู้แสดงนายมุสตายับอาแวเด็กชายมิสดอนอาแวเด็กชายอาร์สติสรอยะเด็กชายศักดินนท์แสงสุวรรณเด็กชายธีรภพยอดรักนางสาวธัญลักษณ์เกตดวงนางสาวกัญญพัฒน์จันอ่อนนางสาวทัพนาเพ็งอุบลเด็กหญิงพิมพ์ลดาวรพิพัฒน์สกุลเด็กหญิงเปรมนัทมาชัยภูมิฝึกซ้อมการแสดงนางสาวจันทิราดวงทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนราธิวาสนางสาวอัชราชัยรัตน์พนักงานราชการโรงเรียนนราธิวาสอำนวยการแสดงโดยดร.อภิวันยอดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาสค่ะ
10: Your Excellency, ladies and gentlemen, to the next second performance presented by Nara Chua School. The performance is Natya Silat Manaro. The background of the performance, Natya Silat Manaro is a fusion of the martial art of Pancasila and graceful movement of Rongying dance, creatively developed into a performance characteristic of Nara Chua province. The movements convey strength, agility, and grace in harmony throughout every rhythm. The performance reflects the local wisdom, a cultural way of life of communities in the southern border region. The costumes, music, and other performance elements are inspired by local identity in order to preserve and value of the cultural heritage. This performance therefore serves as a medium expressing pride in the arts and culture of Nara Chua province while promoting the conservation and continuation of local wisdom for future generations. Your Excellency, ladies and gentlemen, please enjoy the show.
11: สำหรับในช่วงนี้ค่ะระหว่างที่ทีมเรือคชสีเปลี่ยนตัวค่ะทางด้านของการแสดงของน้องๆนั่นก็คือโรงเรียนนราธิวาสชุดที่2ค่ะนาตศิลัตเมินนารอซึ่งใช้เวลาในการแสดง6นาที54วินาที

0: นาฏศิลป์เมอร์นาโรขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทั้งสองชุดครับขอบคุณนักแสดงทั้งสองชุดลีลาตันยงและนาฏศิลป์เมอร์นาโรจากโรงเรียนนราธิวาสขอขอบคุณผู้ฝึกซ้อมการแสดงนางสาวจันทิราดวงทองนางสาวอัชราชัยรัตน์และขอขอบพระคุณดร.อภิวันยอดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาสครับ
1: Thank you for both performances from Naratiwa School for the Nadia Silat Manaro and the first performance. Thank you.
0: ลำดับต่อไปชวนทุกท่านมาลุ้นกับการแข่งขันเรือคดชสีรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่สองขอเชิญทีมภาคครับ
2: ต่อไปเป็นการแข่งขันเรือคู่ชสีคู่ชิงชนะเลิศคู่ที่ทุกท่านรอคอยระหว่างเรือสายน้ำตู้ยงเอลู่นอกกับสายน้ำตู้ยงบีลู่ในสายน้ำตู้ยงบีนั้นตุนไว้แล้วหนึ่งเที่ยวครับสำหรับลู่ในเรือคู่ชสีคู่นี้ระยะทางสั้นๆครับ300เมตร12ฝีพายในลำเรือ1ท่านเป็นคนให้จังหวะกลองความสวยความงดงามของเรือโคจรสีเป็นความงามศิลปะของระหว่างพญาโคจรสารกับพญาราชสีเรามาดูการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้ครับตอนนี้ทั้งคู่ตั้งลำอยู่ที่จุดปล่อยเรือระยะทาง300เมตรจุดปล่อยมังกรทองครับเอาละครับกำลังจะปล่อยเรือครับ
3: ครับซึ่งทั้งคู่ก็อยู่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตู้ยงนะครับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโดยคำฝันของอำเภอหนองจิกครับเมืองเก่าวังพญาทหารกล้าขุนอิงขยุทธอารามหลวงวัดมุจลินสนามบินบ่อทองทินทองกุ้งกุลาหาดรัชดาเพลินใจ
2: ก็ถือว่าเป็นศึกสายเลือดนะทีมพี่กับทีมน้องเดินทางมาจากปัตตานีมาชิงชนะเลิศกันเองครับในรอบนี้ฝ่าฟันตั้งแต่รอบแรกมาถือว่าชิงกันเองครับบรรลุเป้าหมายที่เกินกว่าที่ตั้งไว
3: ้ครับ
2: นะครับต้องมีทีมน้องนั้นตุนไว้แล้วหนึ่งเที่ยว
3: หนึ่งเที่ยว
2: นะครับตอนนี้มาอยู่ลู่ในถ้าหากว่าลู่ในเข้าก็คือคว้าแชมป์เลย
3: ครับ
2: แต่ถ้าลู่นอกทีมพี่เข้าก็ต้องมีเที่ยวตัดสินเอาละครับกำลังจะปล่อยเรือครับเอาละครับตอนนี้ทั้งคู่ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไม่รีรอไม่รอรีแล้วสิ้นเสียงปล่อยเรือครับตอนนี้หัวเรือโคจรสีนั้นอ้าปากมาเลยทีเดียวครับแสดงว่าเหน็ดเหนื่อยจากการแข่งขันมาอย่างยาวนานทั้งคู่นั้นออกมาจากจุดปล่อยเรือแล้วกุ้งหอยปูปลากระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศทางตอนนี้ผ่าน50เมตรแรกมาแล้ว
3: ผ่าน50เมตรแรกมาแล้วจะว่าอย่างไรศึกสายเลือดระหว่างอบต.ตุยงเอซึ่งอยู่ลู่นอก34เที่ยวที่ผ่านมา1นาที25วินาทีส่วนอบต.ตุยงบีซึ่งอยู่ลู่ใน34เวลา1นาที24วินาทีตอนนี้ควบคู่กันมาลองดูไม่ออกไม่ออกบอกถูกว่าใครนำใครตามครับระหว่างทีมพี่กับทีมน้องวันนี้สูสีดูดีกันมาแล้วตอนนี้เข้าสู่150เมตรสุดท้ายแล้วเหลือ100เมตรสุดท้ายใครจะนำใครจะตาม
4: ขณะนี้นะคะทั้ง2ลำเรือประเภทเรือโคจรสีนะคะคู่ที่140ระหว่างสายน้ำตู้ยงเอกับสายน้ำตู้ยงบีลู่ในอีกสักครู่เรามาฟังผลอย่างเป็นทางการค่ะ
5: ดูแต่เด็กๆเล็กๆแล้วเล็กๆอย่า
6: จะร้องให้กันนะ
4: ผลการแข่งขันเรือโคจรสีคู่ชิงชนะเลิศคู่ที่140เที่ยวที่2 ันสายน้ำตุยงเอลูนอกทำเวลา1นาที26วินาทีและสายน้ำตุยงปีน้องพี่ชนะไปด้วยสถิติเวลา1นาที23วินาที
7: สลับกันนี่เอง
8: เอชนะลูนอกชนะ
7: พี่น้องเขาสุดสายเลือดจริงสุดสายเลือด
8: อ๋อเหรอแล้วนี่ใครแชมป์ B เพราะรอบแรก B ก็ตุนไว้แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็มา2 B เข้าอีก
7: คุณพิสมัยคะเป็นยังไงคะ A กับ B สึกสายเลือดจะบอกว่ามา
9: สึกสายเลือดเลือดเกิน
7: จริงๆ
9: โอ้โหคือต้องบอกว่าสำหรับในวันนี้นะกับการแข่งขันทั้ง3ประเภท
7: ค่ะ
9: 3ประเภทที่โอ้โหต้องบอกเลยลุ้นมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละทีมนั้นก็ฉันไม่ยอมเธอนะคือต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของ
7: การแข่งขัน
9: ใช่แล้วค่ะ
7: นี่ก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันเรือที่ก็ตัวบาเกียมโนปัสกเกมาอีปาดังนี้ด้วยพอกอลเล่พอจอกงเดอกพอนาโกสัมสัมอิดาเกสานิกับพอปิโกตีเด็กก็เตอร์ดาร์ปิดราเซ่ละนั่นแหละก็สมบูรณ์เลยสักอย่างก็ได้ปัตติโมยังพูดสักหนึ่งองค์ทั้งมุนทรีพงเดี๋ยวไปดูงานกิโต้ดิคาเลกาจ้าไซซินี่ก็สักบางกี้ยังมโนได้ปัดูเฮพอกอลเล่พอจอกงเดอกพอนาโกDasarnya pesoknya, buku pesoknya sumo. Yang mana di pesokongnya, pelau pada hari ini agar dapat terima jagung, kerenge, ketanda e, jelung mata, sagahti katanya. Yang mana penting sekali dalam keramaya, belum mau pau. Ha.
9: Ha. Seng, ในช่วงนี้ค่ะ ทางด้านของผู้ที่ชนะผู้ที่ชนะค่ะเรือที่ชนะก็ในขณะนี้ค่ะก็เข้ารับพระราชทานรางวัลจากองคมนตรีค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะองคมนตรีผู้แทนพระองค์ในครั้งนี้ค่ะ
7: ก็เราก็แหละตัวบริวารหันตัวดูรับกันในนี้ดึงงานแล้วก็ที่มุสโกระตัส
4: สติวารีถ้วยรางวัลประเภทเรือยอกองชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมค่ายจุฬาภรณ์รองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ทีมหลังสวนถ้วยรางวัลประเภทเรือคชสีชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมสายน้ำตุยงเอรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ทีมสีบูรพาของที่ระลึกแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจำนวน150รายนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตามลำดับ
9: ค่ะผู้ฟังเมื่อสักครู่ค่ะก็ให้ได้ฟังในส่วนของผลการแข่งขันเรือยอกองเรือกอและและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในขณะนี้ค่ะก็เป็นช่วงในส่วนของการมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้ที่มีส่วนในการจัดงานในครั้งนี้จำนวน200รายค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ากับการแข่งขัน
7: เรือกอและเรือยอกองและ พระราชทานณพระที่นั่งนะคะกับปี2569เราก็ลุ้นกันนะคะเรียกว่าใกล้ชิดมากๆเลยปีนี้ชื่นใจมากๆเลยสถานีวิทยุ912ได้เห็นชัดเจนมากนะคะคุณพิสมัยถ
9: ือ
7: ว่าเรามาส่งแรงใจแรงเชียร์จนถึงส่งแชมป์ในเรื่องราวของการแข่งขันเรือกระเล็กระยอกองเรือโคจรศรีณพระที่นั่งถึงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569กับเพลงก็ขอสรุปเป็นภาษามาลายูนะคะเดี๋ยวสำเนียงเดิมอาทิสุมวยวานอสสมัยกตีเสียงล่างทรงบลอมบ์เปาโกเล็กปอยกองยูกับพาวนาโกปาร์ตาวนิงทาวน์โดยบริมาตุเนปุสมิเลปูบุเจเปียลราโจนะก็จะบลอมบ์เปาปูบุเปียลราโจกับตัวสปะซาเดลนาโกดิสนาโกนี่ adalah สปะซาเดลเล่แล้วก็ไทยสำงับติ้งสกันเลยล่ะปาร์ตาวนิงตราปักใจเอโดอันดันงาโดปุกเรงกับพาวโกเล็กปอยกองยูกับพาวนาโกเดสุนากีอารมงเงบราเกรงงเงไอสุงาบังนาราปาร์ตกาเลกาจะไซดังก็สกอลันitu ongka menteri dan tuan tuan bagi jago kedengi peringatan dan juga ketanda ada pada cerung mata katanya untuk pekerja-pekerja semua gelok so bagi bedengi dale keramanya ngan kong di meng narah dan juga idake yang penting sekali untuk ada kakak yang dah berarti semua. Terima kasih semua ikuti saya langsung, terima kasih yang telah sama ikuti, insyaAllah lah kita akan bersama-sama lagi dale keramanya lain lagi dale kuasa wilayah narah tiwat kak basi pun wajib tegasin dengan pasal Melayu apa ke ขอบาเกปะเดสำหรับงานที่ดรมัติสุมอค่ะ
9: ค่ะก็สำหรับในส่วนของอีก1กองงานในงานของทีมเมืองดาราในปีนี้ค่ะก็จบเสร็จสิ้นกันไปและก็ยังมีในส่วนของกองงานรองกองกองงานกระจุดและศิลปชีพยังมีต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังไปเที่ยวงานของดีเมืองนรากันได้แต่สำหรับในส่วนของการแข่งขันเรือนั้นปีนี้ก็จบสิ้นแล้วปีหน้าก็มาเริ่มต้นแข่งขันกันใหม่ค่ะทีมที่ชนะก็ไปฝึกซ้อมทีมที่แพ้ก็ต้องฝึกซ้อมขึ้นไปอีกค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแข่งขันเรือกอเล่เรือยกองและเรือโคจรศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนารามพื้นเมืองนราธิวาสค่ะในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยพันเอกหญิงสมิตาอามินหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะถ่ายทอดเสียงโดยคุณสันติปะมือลีและดิฉันพิสมัยคำอดุลและควบคุมเทคโดยช่างเทคนิคค่ะคุณสุชัยเกียรติสูงเนินและขอบคุณสถานีวิทยุสบต.และเครือข่าย12สถานี5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ด้วยก็มาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ใหม่ในครั้งต่อไปและสำหรับช่วงนี้กลับเข้าสู่รายการปกติจากทางสถานีเรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุ912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา18:30 จากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงลูกทุ่งครับ

0: มีเตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้า

0: ต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
1: รองนายกสุขทีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุขทีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุขทีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
0: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสบภาภาครายงาน
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เอง โดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่ง งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ33,696ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
6: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
7: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องต่อ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้ ี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ทางนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมเรือศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบมิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่

0: านีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:05 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
1: มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:32 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงฮิตติดหูครับ

ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง 9.2 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ AM 756กิโลเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้นะคะพี่ไรลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงเวลา6โมงถึง7โมงเช้าแทนคุณสุปริยาค่ะวันนี้คุณสุปริยาก็ติดภารกิจนะคะก็เลยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนกันไปนะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะกับเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมการแข่งเรือหน้าพระที่นั่งนะคะชิงถ้วยรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เช้าของวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะกับอีกหนึ่งวันที่บรรยากาศที่สดชื่นเช้าๆก็ถ้ามีเวลานะคะเดินออกกำลังกายเอ็กเซอร์ไซส์ตัวเองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองกันบ้างนะคะคุณฟังก็ดีแต่ถ้าว่าช่วงเช้าไม่ทันหรือว่าช่วงเช้าไม่มีเวลาก็หลังเลิกงานตอนเย็นๆก็ได้นะคะบางคนก็สะดวกช่วงเช้าบางคนก็สะดวกตอนเย็นนะคะเอาที่ตัวเองสะดวกนะคะแต่ว่าเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสำคัญมากๆถ้าเกิดว่ารักตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองนะคะโดยการออกกำลังกายนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามีหลายเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะองคมนตรีก็ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีประจำปี2569นะคะที่ริมเขื่อนท่าพระยาสายซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569นะคะที่บริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะในการนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นก็พร้อมด้วยนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็ประชาชนก็ร่วมให้การต้อนรับนะคะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเมื่อวานนี้นะก็มีการแสดงแห่ทางน้ำแล้วก็ขบวนเรือบุพชาติจากหน่วยงานต่างๆรวม9ลำด้วยกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโดยเฉพาะแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็ได้วางรากฐานการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีประจำปี2569นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนะคะก็จะมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวม60ทีมด้วยกันก็แบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมนะคะเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมในจำนวนนั้นก็มีเรือจากประเทศมาเลเซียนะคะเข้าร่วมการแข่งขัน3ทีมด้วยกันโดยกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสนะคะตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะคะภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทด้วยนะครับประกอบด้วยประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทางตัวนะคะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ประเทศเทศบาลเมืองตากใบประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่สายน้ำตุยงบีค่ะ
การแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานถือว่าเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเนี่ยภาคภูมิใจนะคะโดยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำบางนาราแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่แล้วก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองงานของดีเมืองนารานะคะสำหรับปีนี้นะคะงานของดีเมืองนาราเนี่ยเป็นจัดครั้งที่49นะคะประจำปี2569ครั้งที่49นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึง21กันยายนก็คือว่าวันนี้อีก1วันนะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายนะคะวันจันทร์ที่21กันยายนใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสในงานของดีเมืองนารานะคะก็มาเดินนะคะตามนิทรรศการต่างๆตามซุ้มต่างๆของหน่วยงานที่เขามาจัดในงานของดีเมืองนารานะคะแล้วก็บนเวทีกลางก็มีการแสดงเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่คืนแรกนะจนถึงคืนสุดท้ายในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะใครที่เอาว่าก็เชิญกันได้นะคะเพราะว่างานของดีเมืองนาราเราจะเจอกันแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเอาละค่ะก็เชิญชวนนะคะคืนนี้คืนสุดท้ายสำหรับงานของดีเมืองนารานะจัดที่สวนร5อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะภายในงานก็มีนิทรรศการผลผลิตขึ้นชื่ออย่างลองกองสินค้าโอท็อปแล้วก็การแสดงศิลปะพื้นบ้านต่างๆนะคะก็ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะไฮไลท์นะกิจกรรมไฮไลท์วันสุดท้ายวันนี้นะต้องมาดูเองต้องมาสัมผัสเองนะคะคุณฟังเดี๋ยวเรากลับมารับฟังนะคะอีกหลายเรื่องที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรค่ะก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ073514552ค่ะ

เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังได้แนะนำกันเข้ามาค่ะบอกว่าอยากจะฟังเพลงสาวบางกรวยนะคะก็เลยจัดให้ถามว่าจากไหนก็อยู่แถวๆนี้แหละขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงทางบาเจาะด้วยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากจะฟังเพลงทุ่งรักของสองคิรีเดี๋ยวพี่เดลาจัดให้สักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะทุกช่วงรายการของสถานีวิทยุ912นะคะแล้วก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาเราไปถึงแหวงก็มาวันนี้มาไกลๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณฟังก็ต้องขอบคุณที่นะคะสื่อสารกันเข้ามาแล้วก็ให้แจ้งการรับฟังกันเข้ามาในวันนี้ด้วยนะคะทำให้พี่เดลาได้รู้ว่าคุณฟังก็ไม่ลืมที่จะติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912บางวันก็นะคะบางวันก็ถ้าเกิดว่าบางวันก็ชัดเจนนะคะบางวันก็เขาบอกว่ามีเสียงแทรกแทรกกันเข้ามาก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการแจ้งผลการรับฟังนะคะวันนี้ตอนนี้16นาฬิกากับอีก33นาทีค่ะคุณฟังก็ขออนุญาตนะคะรายงานผลการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569นะคะระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569นะคะสำหรับผลการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569เมื่อวานนี้ชนะเลิศเรือหังตัวนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะทำสถิติ2นาที13วินาทีค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เรือม้าขาวบินนะคะสังกัดเทศบาลตำบลกะลัวเหนือทำลายสถิติ2นาที15วินาทีรองชนะเลิศอันดับ2เรือสันติวารีสังกัดกรมชลประทานสถิติ2นาที33วินาทีและรองชนะเลิศอันดับ3เรือเยาวชนปูลากาปะสังกัดเยาวชนปุรกาปะนะคะสถิติ2นาที38วินาทีค่ะประเภทเรือยอกองนะคะชนะเลิศเรือเทศบาลเมืองตากใบนะคะสังกัดเทศบาลเมืองตากใบสถิติ2นาที19วินาทีรองชนะเลิศอันดับ1เรือไข่จุฬาภรณ์สังกัดกรมร3พลนาวิกโยธิน2นาทีสถิติ2นาที30วินาทีค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เรือหลังสวนสังกัดเยาวชนบ้านใหม่สถิติ1นาที29วินาทีรองชนะเลิศอันดับ3เรืออบต.ไซทองนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองสถิติ1นาที31วินาทีค่ะประเภทเรือโคชสีนะคะชนะเลิศเรือสายน้ำตุยงบีนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงสถิติ1นาที22วินาทีนะคะรองชนะเลิศอันดับ1เรือสายน้ำตุยงเอสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงสถิติ1นาที26วินาทีรองชนะเลิศอันดับ2เรือสีบุรพานะคะสังกัดเมืองปัตตานีสถิติ1นาที27วินาทีนะคะรองชนะเลิศอันดับ3ชายเรือชายทะเลนะคะสังกัดชุมชนชายทะเลสถิติ1นาที35วินาทีนะคะอันนี้ก็เป็นผลสรุปการแข่งขันนะคะสำหรับเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะคุณฟังสำหรับโครงการให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะเพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตประจำปี2569นะคะเพราะฉะนั้นแผนการออกรับบริจาคโลหิตในเดือนกันยายน2569ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปบริจาคที่หอประชุมอำเภอระเงะนะคะวันที่24หอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 24กันยายนอีก1ที่หอประชุมอำเภอตากใบค่ะแล้วก็29กันยายนนะคะหอประชุมโรงเรียนราชนาราโรงพยาบาลราชนารานะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกรับหน่วย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกันยายน2569นะคะเพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็โรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะโดยกองสวัสดิการสังคมดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม2569ครั้งที่2จำนวน18รายเป็นระยะเวลา15วันถ้าว่าไม่มีผู้คัดค้านก็ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถ้าหากว่ามีผู้คัดค้านก็ขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยสามารถดูประกาศได้นะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสทาง Facebook Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาสและ www.naracity.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่073-521-088ค่ะสำหรับอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี2570ถึง2571นะคะก็เพื่อให้ดำเนินการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถไปยืนยันตัวตนนะคะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ก็คือมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนะคะก็มีขั้นตอนถ้าเกิดว่าอย่างไรก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณฝ่ายบริการและฝ่ายแพร่วิชาการและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์073-511-048นะคะแล้วก็หลักฐานก็อย่าลืมนำไปด้วยนะคะคุณฟังก็มีนะคะหลักฐานที่จะต้องนำไปด้วยแบบยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารรวมไปถึงหนังสือมอบอำนาจการยืนยันสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรณีที่ไม่สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะรับมีความประสงค์ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่เทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะหรือว่าในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทุ่งรักนะคะของสองคีรีจากบาเจาะเมื่อสักครู่นี้นะคะหยิบนำมาฝากขอกันเข้ามาแล้วก็หยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันขอบคุณพี่สาวที่โทรมาจากบาเจาะเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้6นาฬิกากับอีก48นาทีนะคะเวลาเหลือไม่มากแล้วเรายังคงมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะฝากประชาสัมพันธ์ในการเปิดห้องชมพูพันทิพย์เพิ่มทางเลือกดูแลสุขภาพผสานศาสตร์แพทย์ผสานศาสตร์แพทย์แผนไทยการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพในวันนี้ไม่ได้มีเพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ก็ยังรวมไปถึงการดูแลร่างกายให้สมดุลแล้วก็การผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะจึงเพิ่มทางเลือกในด้านสุขภาพผ่านห้องชมพูพันทิพย์นะคะภายใต้คลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการในด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็การดูแลสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้นนะคะในแพทย์วุฒิชัยดิลกธราดลนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกเปิดเผยว่าภายในห้องชมพูพันทิพย์จัดบริการออกเป็นส่วนต่างๆโดยมีบุคลากรนะคะที่เกี่ยวข้องดูแลตามแนวทางของโรงพยาบาลหนึ่งในบริการก็คือคลินิกคุลามะซึ่งให้บริการเผายาแล้วก็นึ่งท้องเป็นทางเลือกสำหรับผู้รับบริการที่มีอาการแน่นท้องท้องอืดหรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะโดยผู้รับบริการจะได้รับการประเมินความเหมาะสมก่อนที่จะเข้ารับบริการนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือห้องนะคะห้องฮิรัญญิกาให้บริการนวดน้ำมันอโรมาสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายแล้วก็ผู้ที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่ากิจวัตรประจำวันภายใต้บรรยากาศที่ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เหมาะสมกับการพักผ่อนนะคะสำหรับอัตราค่าบริการเผายาราคา300บาทนึ่งท้อง250บาทนวดน้ำมันอโรมา1ชั่วโมงราคา600บาทนะคะการเปิดบริการห้องชมพูพันทิพย์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในพื้นที่สุไหงโกลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการที่อยากจะดูแลสุขภาพผ่านศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลร่างกายผ่อนคลายความเหนื่อยล้าหรือว่ารับคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการบริการแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะคะที่คลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกขั้นขออภัยค่ะชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ51พรรษาโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าจองคิวก็ได้นะคะโทร061-178-0022นะคะ073-517-500ต่อ1500นะคะสุขภาพที่ดีอาจจะเริ่มต้นจากการใช้ให้เวลากับร่างกายของตัวเองนะคะห้องชมพูพันทิพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในด้านสุขภาพใกล้บ้านที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะใครที่อยู่แถวสุไหงโกลกนะคะอยู่ว่าบริเวณหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะปะลองไปสัมผัสนะคะสำหรับห้องชมพูพันทิพย์เนี่ยก็ลองปรึกษาหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าจองคิวได้นะคะโทร073ขอไปค่ะ061-178-0022นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์พี่เวลาไม่แน่ใจว่ามีข่าวงานบุญงานกุศลไหมนะคะรวมไปถึงข่าวพูดถึงแก่กรรมถ้าเกิดว่ามีชั่วโมงสุดท้ายของรายการเราจะกลับมาประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งพัฒนาชาวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อนะคะก็อาจจะได้ฟังเพลงเก่ากันบ้างเพลงใหม่กันบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าดูเวลาแล้วก็น่าจะไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาอีกหนึ่งเพลงของมนแคนเก่นคุณนะคะฝากให้คุณผู้ฟังด้วย

ถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้แล้วนะคะงานบุญไม่มีงานข่าวพูดถึงแก่กรรมก็ไม่มีสรุปว่าก็ให้คุณฟังได้รับฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งเพลงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้ขอบคุณทุกสายด้วยนะคะที่สื่อสารกันเข้ามาขอบคุณที่ให้เกียรติตามรับฟังกันขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังนะทุกสายวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันกับชั่วโมงของรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะวันนี้เวลาดูแลคุณผู้ฟังนะคะตั้งแต่6โมงจนถึง7โมง FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิ